0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยนะแล้วก็จะมาต่อกันอันนี้เป็นอีพิโซดที่7แล้วคืออาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยัง
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณดิลบันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท
1: ่
3: าน
1: ค่ะมาต่อกันเลยนะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ตอนนี้การทูตไทยต้องใช้คำว่ามีความกล้าหาญมากขึ้นแต่ต้องใช้คำนี
1: ้ค่ะกล้าหาญยังไงคะอาจารย
3: ์เพราะเรากล้าที่จะเชิญมินออนไลน
1: ์
3: ไปเยี่ยมประเทศไทย
1: ใช่ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะอาจารย์ค่ะ
3: มินออนไลน์จะมาวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะคะมาเยือนประเทศไทย
1: อ๋อแต่ก่อนนั้นก็ประชุมกันแล้วใช่ไหมที่พี่เจนบอกวันที่12กรกฎาคมใช่ไหมอาจารย
3: ์อันนั้นเป็นอาเซียนไ
1: ปอ๋อ แต่อันนี้เฉพาะเลยที่เราจะเชิญมีออนไลน์จะมาเมืองไทยค่ะอาจารย
3: ์ฮะต้องถือว่ากล้าหาญครับ
1: ค่ะ
3: เพราะถ้าเป็นแบบเดิมประเทศไทยจะถูกถล่มเยอะๆเลยแต่ถูกมองว่าเอาทำไมตักไก่ประเด็จการทำไมไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำไมต้องเชิญประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนล้างเผ่าพันธุ์ให้เขามาเยือนทำไมอะไรก็มีน
1: ะ
3: เราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่มีใครก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกัดประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันแต่ละพัฒน์แต่ละปี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
1: เออจริง
3: ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ความชอบธรรมตรงไหนมาบ้าประเทศไทยจริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ยเออ
3: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนนะฮะฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
1: ค่ะ
3: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
1: อ
3: ันแรกเขาเรียกว่าซีวิลไรท์อันที่สองเขาเรียกว่าเอคอนอเมกไรท์อันที่สามเขาเรียกโพลิทิคไรท์โพลิทิคอลไรท
1: ์
3: อันที่4เขาเรียก social right นะฮะและอันที่5คือ culture right
1: คลุมหมดเลยในทั้งหมดนะ
3: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหลักของคำว่าสิทธิมนุษยชน
1: สิทธิมนุษยชนและ
3: ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้
1: มันขาดหมดค
3: ่
1: ะ
3: ก็ลองดูสิฮะถล่มระเบิดใส่กันทีนึง
1: ใช่ค่ะ
3: คืออะไรล่ะใช่ไหมครับสิทธิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีแล้วนะถล่มกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงตูมๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
1: จริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองเลยค่ะ
3: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะแล้วทีนี้ไอ้สิ่ง
1: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ขาหรือว่าไม่มีน้ำยาม
3: ันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
1: อ๋อนี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
3: เดินทางตัดอะไรบ้างนะตั้งแต่ เห็นไหมฮะไม่แต่ใช่ไหมกระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะตัวยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับชาติประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุงให้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้โอ้นี่แหละ
3: นะครับจากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมเนี่ยอยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
3: เออผมไม่ได้พูด
1: ก็บอกนี้นึงก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้นมหาอำนาจ
3: เห็นไหมครับแล้วก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุมที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคร
1: ับ ไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้วเออ
3: ใช่ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลย
4: อันนี้เห็น
1: ชัดเลยอะค่ะโอ
3: ้ก็เอาไว้เพื่อก่อสงครามมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงครามเอามันอะไรล่ะเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามกัน
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอะไรอย่างนี้ด้วย
3: คือจริงๆไออาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่
1: ค่ะ
3: เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกนะฮะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะเงินจากสงครามจากอาวุธสงครามพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ไม่ออกเช่นบางทีกับชาวเวเนซุเอลาที่ถูกระบอบเผด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเนี่ยนะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะยังพิเศษ
1: ค่ะ
3: ไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี
3: ้แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: เออนี่แหละ
3: เวเนซุเอลานี่มีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
3: อันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
4: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: เขามีน้ำมันเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
3: เวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมากนะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ้โหฮ่าฮ่า
3: คุณผู้เรียนเก่งเลขน
4: ี่ไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
4: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค่ะ
3: ลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช่ค่ะ
3: ครับก็บันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
3: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านบาร์เรล
1: ครับ
3: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลางนั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในปิโตดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วก็ตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให
1: ้
3: เพื่อให้อเมริกามีเพียงพ
1: อ
3: แต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้วนะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันลำบาก ช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นลำบากเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา
4: ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย
3: ์เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณผู้ช
4: ม
3: เวเนซุเอลาอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
1: ใช่ค่ะ
4: ครับ
3: ถูกไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลย นะฮะก็นั่นแหละครับที่ความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่นเนี่ยมันป่วนก็ได้นะแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งมองว่าจีนเดือดร้อนแล้วรัสเซียเดือดร้อนแล้วอะไรเนี่ยนะครับประเทศที่ฉันไปบีบคอเอาภาษีเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยอะไรพวกนี้นะ
1: ใช
3: ่ แล้วอย่างนี้มันเป็นผู้นำโลกไห
1: ม
3: มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: อย่าง
3: นี้นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมาก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อม3รอบนะคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เด็กคนหนึ่งนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ครั้งนึกออกไหมฮะ
4: ครั้งแรก
3: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารี คลินตันครั้งที่สองแพ้โจไบเดนใช่ไหมครั้งที่สามก็มาชนะกัมมาดา
1: ใช่ไหม
3: ครับก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
3: จะเรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ครั้งก็คิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
1: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดนะได้เลย
3: ใช่เลยครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับ
4: ค่ะ
3: ต้องเติมเองเขาเรียกเซลฟ์เซอร์วิส
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
1: อ
3: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่
1: อ
3: นถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ห่างไกลมากแล้วเธอก็มองไม่เห็นแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวใจนะครับนึกออกไหมมันมีหัวใจทั้งสองด้านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: เธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
1: ้
3: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
1: เพื่อจะไม่ต้องให้คนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
3: ะครับแต่ก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเติมให้แล้ว
1: ใจดีจังค
3: ่
1: ะ
3: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวใจเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหัวใจมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเบรกสักครู
1: ่เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้ ู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
1: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
3: แล้วก็เลยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีมนุษย์ที่ใจดีงาม
1: ค่ะ
3: อยู่บนโลกนี
1: ้
3: ไม่ได้มีเฉพาะคนแบบโดนัลด์ทรัมป์
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยอ่ะนะอาจารย์อาจารย์คะดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะเดี๋ยวก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนดิฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันบอกเป็นไงบ้างอ่ะประเทศยูตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอื้อมระอามากอะไรอย่างงี้ค่ะ
3: ก็สมฉายาขยะอวกาศจริงก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาตัวนี้ทำ
1: ไปเอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
3: ไปสำรวจกาแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจแกแล็กซี่เลยครับแบบนั้นเลย
1: อาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปเลยจริง
3: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีนะ
1: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
3: คนเรา
1: ก็ยังดูแข็งแรงค
3: ่
1: ะ
3: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
1: ้ค่ะ
3: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันดงบันไดได
1: ้ค่ะ
3: ไม่ค่อยจะช้า
1: ๆ
3: ไปนิดนะฮะแต่ทำบ้านตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
1: แข็งแรงยังฟิตเปรี้ยอยู
3: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โหลด
1: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่มือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็นั่นแหละฮะมันรับแต่แฮมเมอร์เนี่ยแหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะคร
1: ับ มันไม่โรลลิ่งมันไม่ร็อกแอนด์โรล
3: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแหละ
2: ครับ
3: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรซาโรใช่ไหมฮะลาซาโรได้มันตีต่างประเทศ
1: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
3: เป็นต้องใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนน
1: ี้ใช่ค่ะ
3: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่ามีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนสัมมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะครับจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
2: ครับ
3: ต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
1: ค่ะ
3: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอกกองทัพพม่าฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วจะเรียกกันยิงเห็นไหมPDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยังจะระยุดแล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้ครับใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็นหรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะอันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้ว แต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับหรือไม่งั้นอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับคือความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่แบบอัตคัดยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดง
2: ครับ
3: สีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบพุ่งกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับชีวิตมันก็ต้องalertอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
2: ฉันต้องไป
3: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดพวกนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศเซฟโซนอันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
2: ครับ
3: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเตจอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไปนะครับก็ส่งไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต่
1: อ
3: นะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อยากไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับ เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดตลอดเวลาที่เขาอยู่กันนะฮะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนี่แหละยิ่งที่ไรก็หนีกันมาข้ามกันมานะครับแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงนะครับ
2: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่ามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำนะเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอร่อยอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยนะมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเกลียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วครับเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือณตอนนี้นะครับมันกลายเป็นได้เห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินหรือเอามาด่าฉันหรืออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติครับแต่จับเอากิจการของประเทศชาติมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำ มันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวทีมวยปล้ำที่สุดนะฮะ
1: เขาก็เคยขึ้นเวทีมวยปล้ำ
3: ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับจริงๆน่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วคนอเมริกาก็เป็นบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งแล้วทีนี้เห็นไหมครับ
1: ก็ตอนแรกเขาชู make American great again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรอย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: แล้วมัน great
1: แล้วมัน
2: คนละทิศทางเลย
3: มัน
1: กลับเสื่อมถอยลงไปฮะ
3: มัน good
1: ค่ะ
3: กลายเป็นผู้ถือปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบและกดดันคนอื่นได
1: ้
3: แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านทำไมมันทำยากจังนะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอ้แคดาฟีก็หนีไปอยู่ในข้อน้ำนู่นนะครับถล่มไอ
1: ้อิรักอีก
3: ซัดดัมก็ไปแอบอยู่ในรูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้ซัดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่เมียกับลูกของซัดดัมหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านซัดดัมใหม่เลยว่าครอบครัว
1: ปลอดภัยแล้ว
3: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
1: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
3: โอ้ GPS บอกว่าอ๋ออยู่ในรูนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะ
1: เสร็จแล้วเนี่ย
3: มีเงินเนี่ยไม่ใช่ทำให้ฉลาดนะครับแต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอกนะครับและการจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายไหมคุณสุเบศ
1: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบเอาเลยค่ะ
2: ฉันอยากฟังสักหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์เอาเลยค่ะ
3: บอกได้เลยครับชีวิตโดนัลด์ทรัมป์บ้านปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
1: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
3: ตกนรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสู่เอาทีละนิดทีละนิดนะครับ
1: เอาละค่ะ
3: ไปอยู่ไอเวทีไหนไม่ดูนะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับคุณ Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันหยุดวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะมาประจำการรายงานให้ได้ทราบกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะพาดหัวในประเด็นไหนน่าสนใจก็เช่นเคยนะคะมีมารายงานให้ได้ทราบกันติดตามเราสองคนผ่านช่องทางนะคะตอนนี้โซเชียลมาแล้วค่ะทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบมาโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5นายพี่น้องประชาชนเจ็บเกือบ10คนนั่นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับมีคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดครับตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดขณะที่เมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมน้ำตาคลอเลยครับช้ำใจโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องลั่นทหารต้องไม่ตายฟรีครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ TNAMCOT ของสำนักข่าวไทยนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสั่งใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดโดยคำสั่งที่131/2569ครับจะเพิ่มอำนาจให้ทหารตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานจับกุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงตามความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามฝ่ายทหารและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับก็เพื่อกระชับพื้นที่กดดันล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดส่วนความคืบหน้าคดียิงทหารพลานเสียชีวิตแหล่งข่าวจากความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของนายมะซาฟีติโมนายอับดุลเลาะห์มะแซนายอิสมาแอร์เจแวและนายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยบอกว่าได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และภาพประกอบเลยนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพยกระดับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสริมกำลังร่วมกับทหารพรานชุดใหม่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทดแทน5ทหารพรานที่ถูกถล่มเสียชีวิตพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วพื้นที่นราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับภาพหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้บอกไว้ว่ายกระดับอัยการศึกทั่วนราล่าทีมฆ่าทหารพรานเพิ่มอำนาจค้นจับกุมตอบโต้บิ๊กตุลลั่นถูกลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมชย้ำเจรจาคู่ใช้กฎหมายสั่งยกระดับใช้กฎอัยการศึกทั่วนราธิวาสไฟเขียวเจ้าหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดใช้อาวุธปิดเมืองตรวจค้นไล่ล่าจับกุมกลุ่มคนร้ายยิงถล่มฆ่า5ทหารพรานตายสลดด่านตรวจบูเกซามีระแงะบาดเจ็บอีก6สั่งการฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการบิ๊กปูผบ.ทบ.บินลงพื้นที่กำชับแผนสกัดคนร้ายก่อเหตุเลขาสมชลั่นต้องพูดคุยเจรจาควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงระดับไฟใต้ได้ กรมน.แถลงประณามคนร้ายก่อเหตุชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่วนทบ.ซัด BIN ใช้ AI ตัดต่อภาพรอยสักบิดเบือนบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมเสียใจเจ็บปวดถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องปมห้ามไล่ล่าคนร้ายขอโทษพูดไม่หมดลั่นลูกน้องต้องไม่ตายฟรีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดที่บิ๊กดุลนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้กับสื่อมวลชนนะคะปมดราม่าในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นเรื่องของคำว่าไล่ล่ากรณีที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ใช้คำนี้นะคะไม่การที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รักลูกน้องนะคะเพราะว่าในฐานะที่ตนนั้นเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกวันนี้สีเขียวจับหนังหัวตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนซึ่งแม้ว่าจะมีบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีการพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจับหนังหัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะสวมหมวกการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ในฐานะที่ตัวเองนั้นบอกว่าเป็นทหารนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกน้องและเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพนะคะในฐานะที่มีบทบาทอีกบทบาทนึงเป็นรัฐมนตรีถ้าจะไปพูดอะไรรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการยกระดับสถานการณ์เนี่ยเหมือนไปเติมน้ำมันเหมือนไปเติมเชื้อเพลิงดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าที่มีการกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดยืนยันไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกสื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะก็ขอโทษที่การสื่อสารออกไปนะคะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้จะมีการเจตนาจะสร้างวาทกรรมหล่อสวยซึ่งสื่อมวลชนก็ถามตนในวันที่เกิดเหตุแล้วตนก็ตอบไปโดยไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนนะคะที่เป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดแต่งยึดตำแหน่งแห่งหนใดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะพระราชทานนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่45หลังพลีชีพจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่บ้านเกิดค่ะที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพาดหัวข่าวนะคะในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยบิ๊กดุลแจงวุ่นปุ่มร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารพรานสองล้นกล้าวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหน้าหีบศพนายทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวหลั่งน้ำตาอาลัยเสาหลักของบ้านจ่าสิบเอกธีรยุทธอาสาสมัครทหารพรานวิมล2วีรบุรุษพลีชีพเผยน้องสาวเคยบริจาคไตช่วยก่อนกลับไปรับใช้ชาติจนนาทีสุดท้ายด้านเลขาสมช.ชี้ดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มข้นบอกตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายขึ้นเชื่อมีผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับมาเลเซียสำคัญทำให้สงบได้บิ๊กดุลน้ำตาคลอปวดใจถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องย้ำทหารต้องไม่ตายฟรีแต่บทบาทหน้าที่ค้ำคอแจงไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟค่ะ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอเมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยไม่ขอลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไร พาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับหนูลั่นไม่ยอมให้ถูกรังแกนราธิวาสใช้อัยการศึกอนุทินขึงขังบอกไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดพร้อมทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวบิ๊กดุลน้ำตาคลอยอมรับสื่อสารไม่ครบยันสีเขียวจับหนังหัวอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งจังหวัดหาตัวมือบึ้มครับ7 นาฬิกา 40 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์

0: ก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูประเด็นเรื่องของพ่อไทยทิพย์นะครับเมื่อวานนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4คนครับโดยตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์หลังรับสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายล่าสุดบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9แล้วก็บ้านพักย่านห้วยขวางจับผู้ต้องหาได้อีก4รายครับโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9และบ้านพักย่านห้วยขวางพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยชาวไทย2คนครับทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ก็ได้แก่นายมงคลหรือว่านายหมงและนายวรเมศหรือว่านายวอพร้อมแม่ชาวจีนและพ่อแท้ๆชาวจีนโดยพบพฤติการว่าจ้างหรือขอร้องให้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้เด็กชาวจีนได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็สิทธิ์สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองหลังพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยสูงถึง 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักของหญิงชาวจีนเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้จ้างวานแต่อยู่อาศัยในไทยมานานเกือบ20ปีและก็รักเมืองไทยจึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยอ้างว่าให้เพื่อนสนิทชาวไทยช่วยรับรองให้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองนายลันลึกชาโคสาศิวิไลบอกว่าระบบตรวจพบความผิดปกติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างชัดเจนพร้อมกำชับหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุดและให้ออกจากราชการโดยทันทีนะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพพลตำรวจสำรานนวลมารองผบ.ตร.สอบถามเบื้องต้นนายเจิ้นซานหูและนางสาวสีถังสามีภรรยาชาวจีนหลังนำกำลังบุกจับที่ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับอยู่หมู่บ้านกลางเมืองรัชดาเมียงจ๋ายตรวจสอบพบว่าลูกสาว2คนของทั้งคู่ครับได้สูติบัตรคนไทยเนื่องจากนายพงคลเก่งแห่งเกตแห่งพ่อทิพย์รับสมอ้างเป็นพ่อแต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับภาคหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐครับขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์สำราญนำปกครองสางลุย470โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคาดโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบิ๊กรันนำทีมชุดพิเศษจับมือฝ่ายปกครองบุกจับพ่อทิพย์อีกคดีคุมตัวผู้ต้องหา2คนร่วมตรวจค้นทาวน์โฮมกลางกรุงรวบ2ผัวเมียชาวจีนขณะที่ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยอยู่ในบ้านแม่ชาวจีนยันแค่ชอบเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไหว้วานคนไทยที่ทำงานบริษัทเดียวกันมาเซ็นรับรองลูกไม่ได้จ้างและไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกำลังอีกชุดตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและสำนักงานเขตห้วยขวางหรือหลักฐานออกสูติบัตรย้อนหลังอธิบดีกรมการปกครองคาดโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศถ้าพบว่าเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้านรองอธิบดีสปส.ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศว่ามีเด็กต่างชาติแจ้งเกิดสัญชาติไทยจำนวนเท่าไหร่ครับ
2: ค่ะขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งอายัดเอกสารเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีก สำหรับสรุปผลการปฏิบัติการตั้งแต่9ถึง24กรกฎาคมก็สามารถจับกุมผู้กระทำผิดรวม37คนด้วยกันค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรอง

0: นะคะก็เหมือนที่คุณณรงค์บอกนะคะก็หลายสื่อก็มีภาพนะคะผลงานของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มานะคะที่ตอนนี้นะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วแต่ว่าณที่ไปตรวจยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ก็มีการเข้าไปนะคะดูการจับกุมผู้ต้องหาค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางค่ะถนนประชาอุทิศส่วนพาดหัวข่าวกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายหัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติว่าที่ผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดงฟิกจัดบิ๊กรานยกกำลังขุดรากถอนโคนขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบ2คนไทยรับบทพ่อและผัวเมียชาวจีนพ่อแม่แท้ๆเด็กหลังขยายผลจากโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริต2รายขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์แต่ด้วยความที่ทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีรักเมืองไทยและชอบอยู่เมืองไทยเมื่อมีลูกอยากให้ได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายและไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์เพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทกันด้านพ่อไทยทิพย์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการและเต็มใจช่วยไม่ได้ถูกหลอกค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับจ่อพับเก็บโครงการนี้โดยเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนำแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา90วันครับโดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น3ชุดก็ได้แก่1ศึกษาความเป็นไปได้ในการในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ3การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณเสี่ยงค่อนข้างสูงทางเรื่องผลตอบแทนสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือว่า Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยนะครับเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่นายเอกนิติตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยหลังจากนี้จะรายงานสรุปเสนอต่อนายกและนายกก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเป็นพาดหัวกรอบรองนะครับแลนด์บริดจ์ล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่ากลวีฟาดยิ่งชีพยิ่งชั่วใส่ร้ายหัวสว.ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนี่นะครับรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์เอกนิตินำทีมแถลงใหญ่ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มลงทุนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหนูพาณิชย์เยี่ยมห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าหนูก็คือนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับเมื่อวานนี้ไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกก็เลยพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้าในรอบ2ปีบรรยากาศชื่นมื่นก่อนนำเศรษฐารับมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติด้านการศึกษานายกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสั่งทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศไม่แบ่งพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยพระดอนยันภูมิใจไทยรวยฟ้องยิ่งชีพกลวีฟาดยอชอยิ่งชีพแล้วก็มีจุดๆๆคำพูดที่คุณพระดอนอธิบายออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นการใส่ร้ายเรื่องของการหัวสวครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงน่าสนใจและยังต้องติดตามเรื่องบัตรคนจนนะคะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องของการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะประเด็นอื่นๆด้วยอ่ะอย่างที่เรื่องของ นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐโดยเฉพาะการอนุมัติการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์รวมถึงการอนุมัติการอนุญาตที่เป็นแหล่งเดียวกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการโยงมาพูดถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่ม3เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขตนจะสามารถยังได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะการปรับเพิ่ม3เงื่อนไขอาทิเกณฑ์ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์และกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการคงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนกันยายนหากใครได้รับสิทธิ์ไหนก็ยังคงได้รับสิทธิ์นั้นต่อไปนั่นหมายความว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะคนที่มีบัตรเดิมอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนกติกาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็รอเรื่องของการคัดกรองนะคะซึ่งกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง 80% ที่รับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คือ 60-40 ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเลขนะคะมีกว่า9ล้านคนหากทบทวนใหม่จะมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นายพระดอนบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลขจะต้องมารอผลการอุทธรณ์อีกครั้งสำหรับคนที่มีชื่อตกหล่นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลตากับผู้ที่สมควรจะได้รับนะคะแล้วก็คนจนจริงก็จะต้องได้รับสิทธิ์ต่อไปส่วนคนสวมสิทธิ์แน่นอนนะคะมีสวมสิทธิ์มีบัญชีม้าตรงนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนคลังพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คบินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนักรัฐบาลย้ำไม่ทิ้งคนเดือดร้อนพระดอนเผยขั้นตอนทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสิทธิ์เดิมให้ถึงสิ้นเดือนกันยายนเผยไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขผู้ควรได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลมีการทบทวนใหม่เรื่อยๆชี้เป็นโอกาสรีวิวข้อมูลประเทศแก้ปัญหาระบบไม่อัปเดตคลังเตรียมไล่เช็คบินโทษพวกนำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ทำบัญชีม้าลดหย่อนภาษีอึ้งเปิดข้อมูลคนรับบัตรคนจนเกือบครึ่งเป็นวัยแรงงานพร้อมย้ำคนตกหล่นแจ้งชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กและกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นภาษีไทยรอบ2รอบนี้เจอไปเต็มๆ 12.5% เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนส่งทนายยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีฟอร์เร็กนะครับก็ยอมรับว่าได้มีการยื่นเป็นหนังสือขอเลื่อนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเพราะสาเหตุอะไรส่วนจะเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลาแต่ว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่ง DSI ก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งตามข้อกฎหมายโดยปกติก็สามารถเลื่อนได้2ครั้งสำหรับการตรวจสอบของ DSIพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตอนนี้ครับได้พบเส้นทางการเงินที่มีมากกว่า28ล้านบาทโดยเท่าที่ทราบมีเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพบเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท QRS ด้วยส่วนบริษัทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับภาวุธหรือไม่ทาง DSI จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเส้นเงินมัดภาวุธรุฑพลมีหลักฐานเด็ดเจ้าตัวเลื่อนหมายเรียกหมายจับตาโซล่าบาดาลเศรษฐารับรางวัลเชิดชูช่วยแก้เด็ก ออกจากระบบกลวีโต้เดือดยิ่งชีพป้ายสีก้าวแกนนำภูมิใจไทยหัวสวก็รวมพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยครับ
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะในหน้ามติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% อ้างมาตรา301แรงงานภาคบังคับในขณะที่ Daily News นะคะพาดหัวบอกว่าไทยส่งออกไทยระส่ำสหรัฐรีดภาษี 12.5% จับตาครึ่งปีหลังอ่วมถกรับมือผลกระทบโลกระส่ำพิษทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีใหม่ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเจอโขก12.5% อ้างล้มเหลวปราบปรามบังคับใช้แรงงานด้านศรีหศักดิ์ขอรูบิโอช่วยไทยเจรจาวอนยืดหยุ่นให้มองภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงที่ไทยเป็นพันธมิตรพร้อมขอให้ช่วยผลักดันเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นขณะที่พาณิชย์เชื่อสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันตลาดสหรัฐได้เหตุมีสินค้ากว่า 2,000 รายการได้ยกเว้นภาษีคาดกลุ่มสินค้าได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดที่พาดหัวประเด็นนี้ครับบอกว่าทรัมป์เริ่มแล้วรีดภาษีไทยรัฐบาลเร่งเจรจาสะเทือนส่งออกเริ่มแล้วภาษีนำเข้าสหรัฐมาตรา301ไทยโดน 12.5% มีผลทันทีร่วมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ตอบโต้ประเทศที่ไร้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับนายกสั่งตรวจข้อผิดพลาดรอสุภจีแจงทันทีเดินทางกลับพาณิชย์ประเมินผลแนบผู้ส่งออกไทยรับแรงกระแทกเหตุสินค้าไทยเกือบทุกประเภทอยู่ในข่ายนักวิชาการหวั่นกระทบส่งออก1ล้านล้านตามต่อไปอีก1ประเด็นก็กำลังผลิตชิ้นส่วนเกินนะครับที่ศาลสูงสหรัฐกำลังจะตัดสินเราอ้อก็อาจจะได้รับผลกระทบไปอีกขั้นหนึ่งครับ
0: ค่ะในมติชนมีประเด็นกงสอบท้องถิ่นนะคะกงสอบท้องถิ่น TOR ถึงประกาศผลประกรณ์แฉพิรุธอื้อข้าราชการเอกชนเอี่ยวนับร้อยรัฐบาลลุยล้างธุรกิจเทา1สิงหาคมพรดอนชูซุปเปอร์ไลเซนตัดวงจรจ่ายสวยราชการค่ะแล้วก็ขอมาที่ประเด็นนะคะเรื่องของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สรุปได้ว่าเราเรียกผบตรได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอย่าต้องรอเกษียณ
1: มีพระต้องรอเกษียณไหม
0: เกษียณกันยา30กันยาแล้วก็เริ่ม1ตุลาคม
1: ครับ
0: ถึงจะใช้คำนี้ได้
1: มีผล1ตุลาคม
0: แต่ยังไงก็ได้เป็นแน่
1: ๆครับก็อายุราชการเหลือ7ปีนะครับ
0: มากกว่าบิ๊กโจ๊กไหมตอนนู้นบิ๊กโจ๊ก
1: มากกว่านะครับก็ทำให้
0: เป็นคนอายุน้อยมากเลยนะที่ได้เป็นผบตร
1: ครับได้ทำงานที่เต็มที่นะครับในการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ได้พูดคุยผ่านรายการเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะครับได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับสุดท้ายในคุณสุภชัยเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยนะครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณคุณคนฟังข่าวคุณอเกนคุณมานัทนะฮะคุณสอสุพันธ์คุณปราโมทด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการ์เร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

หมดรอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบทเพลงที่ส่งไปเที่ยวในหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะถ้าว่าบางคนยังไม่เคยไปในบางจังหวัดเหมือนกันนะคะในใครที่เคยไปในที่ที่ทาได้เปิดเพลงไปนะคะสำหรับในช่วงหลังจากที่เราไปครบธงชาติกันแล้วนะคะก็ทักทายกันมาวันนี้พี่สนมบอกเพลงเพราะขอบคุณมากค่ะพี่สนมพี่จงรักนะคะแล้วก็พี่สวยค่ะแล้วก็มีใครอีกพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มคุณสมรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะแล้วก็น้องมังกรค่ะมีใครอีกที่เข้ามาเอ้าแล้วใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะสำหรับเสาร์นี้ทักทายกันหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเสาร์ที่แล้วเนาะน้องน้อยบอกว่าเลิศมากเลิศเลยเที่ยวเมืองเพชรได้ไปหลายที่เลยค่ะนะคะน้ำหวานบอกหมดรอบแล้วถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเธอไม่มาทำหน้าที่หรือไงก็นิดนึงร้านพรจากนครจีดัมมารานี่ไม่ได้พาไปเที่ยวใต้เลยนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปเที่ยวใต้กันดีกว่าเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้เราไปในหลายที่แล้วเนาะก็ถึงบอกว่าในแต่ละจังหวัดของเราก็มีที่เที่ยวหลายๆอย่างนะคะมีขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละภูมิภาคก็ทำให้เราได้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจซึ่งต่างชาติเขาจะมองตรงนั้นแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นนะคะเอาละเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ประเทศไทยเงินจะได้ไม่รั่วไหลไปรั่วไหลไปไหนพี่อู๊ดบางบ่อสวัสดีนะคะแล้วก็อุ้ยบุ๋มบิ๋มมาแล้วมาทีไรก็ลืมแชร์ทุกทีต้องให้ทวงเดี๋ยวก่อนทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำงานก่อนเฮ้ยทำงานอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวไปฟังอย่างเดียวได้อย่างน้อยก็มาทักทายกันหน่อยเนาะว่าเอ้ยยังมีชีวิตอยู่นะใครที่ยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวนะคะด่วนเลยนะคะถ้าคิดถึงกันต้องเข้ามาถ้าไม่คิดถึงไม่ต้องเข้านี่เป็นไงเหมือนงอนไม่เอาล่ะ Good morning ค่ะพี่สมประสงค์จากปารีสค่ะตอนนี้เป็นไงคะ18องศาเซลเซียสนะคะเห็นบอกว่าอะไรคลื่นความร้อนเข้าที่ทางยุโรปรุนแรงมากเลยเป็นไงตอนนี้ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปแล้วนะคะก็บอกว่าตีสามครึ่งที่นั่นนะคะบ้านเรา8โมงครึ่ง Happy to hear you once again after a very long week's absenceหายไปไหนเป็นล่องหนไหม Welcome back to the studio ขอบคุณมากค่ะมีการต้อนรับสู่สตูดิโอขอบคุณมากค่ะพี่สุวินมาพี่หวานใจคนใกล้นี่เห็นไหมมาปุ๊บแชร์ปั๊บน่ารักสุดๆคุณทันพิชาค่ะพี่เน่งว่าไงคะวันนี้พี่เน่งบอกว่ายังไงขอไวโพสครับคุณทาถ้าเปิดทันร่วมกันทำบุญจ้าถ้าเปิดได้ทรัพย์หนึ่งนองเงินทองกองมากมายสุขกายใจนะคุณทาถ้าได้ฟังขอบคุณค่ะทำร่วมกันทำบุญจดก่อนนะคะเพราะว่านี่จะเข้าพรรษาแล้วเนาะก็ถ้าถึงบอกว่าทาส่งเพลงไปตั้งแต่ในช่วงแรกกันเลยตั้งแต่ในบ้านของเรายืนยันว่าทามาแน่นอนนะคะตามด้วยเอกลักษณ์ไทยความสวยงามของความเป็นไทยมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเรามีความเป็นเขาเรียกว่าภาษาไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สวยงามมีเรียกวัฒนธรรมไทยนะคะแม้แต่การไหว้ของเราที่สวยมากๆแล้วก็ความมีน้ำใจของเราเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆนะคะทรัพย์ในดินสินในน้ำมีทรัพยากรเยอะแล้วก็มีคนก็อยากได้เยอะธรรมดาเงินทองมันเป็นของบาดใจก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เป็นไรไม่ได้บางทีบอกว่าไม่ได้ถ้าหากว่าบางทีมันเหมือนกับได้น้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณมานิสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะอ๋อพี่หวานใจบอกตั้งแต่เพลงแรกแล้วน่ารักสุดๆเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บสวัสดีค่ะนะคะบุ๋มบิ๋มลืมวันเดียวลืมวันไหนก็ไม่ได้คุณประธานสวัสดีค่ะทำว่าไงคะทักทายกันก่อนคุณจรูนค่ะแล้วก็มีใครอีกทำงานเลยไม่ได้เขียนตอบไม่เป็นไรค่ะหนูทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่เข้ามาทักทายกันก็ชื่นใจแล้วนะเดี๋ยวนะขอเพลงสาวบางช้างจดก่อนนะใครจะฟังเพลงอะไรแนะนำเพลงกันได้ต่อเนื่องเลยค่ะ022481366แล้วก็มาทาง Facebook ที่ถ่ายเห็นตรงนี้นะคะคุณยูนิคค่ะคุณมาลัยค่ะแล้วก็นี่ทักทายกันก่อนพี่สาครขอเพลงคุณสุรพลเปิดไปแล้วค่ะมาสายเห็นไหมล่ะถ้าเปิดไปแล้วเพลงป่าสว่างนี้นะคะคุณสิลาขอเพลงอะไรนะคะวิวาน้ำตาจดก่อนนะ
ได้เดี๋ยวค่อยๆจัดสรรไปนะคะแล้วก็คุณสวัสดิ์สวัสดีครั้งหนึ่งบอกแชร์เรียบร้อยแล้วพี่สวยขอบอกอะไรนะพี่สวยขออ๋อขอเพลงคนอะไรนะมีคนลืมตัวเหรอมีแต่อย่าลืมตัวไหมพี่สวยคนลืมตัวไม่น่ามีนะอ้าวแล้วก็เดี๋ยวท้ายฟังกันต่อนะคะสำหรับบทเพลงที่ตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ไทยพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะตชด.ขอร้องค่ะพี่เพชรโพธารามยอดรักลูกทัพเรือพี่เป้าสายันสัญญาฐานอากาศขาดรักค่ะพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองฐานเกณฑ์ผลัดสองค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนอสรรักพี่ทาเมื่อเช้าทารู้สึกจะไม่สบายอสรรักพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูค่ะคือเมื่อคืนนี้กลับบ้านคือนอนน้อยมากแล้วก็สังขารแย่แม่มากๆเลยตอนนี้ว่าเช้าตื่นมาหนาวสั่นนึกว่าจะไม่รอดนะคะถ้าถึงบอกว่าเอ้ยถ้าจะพูดกับคุณผู้ฟังเสมอเลยว่าต้องดูแลสุขภาพนะแต่ตัวเองเป็นไงตัวเองเป็นไงนี่แหละเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทุกคนสมน้ำหน้าที่จะบอกคนอื่นตัวเองไม่ยอมทำเฮ้ยพยายามอยู่ค่ะเดี๋ยวคงต้องพักร่างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปสวดมนต์ก่อนไปเพิ่มพลังจากการสวดมนต์แล้วก็ส่งพลังบุญให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะสู้กันต่ออ๋อบุ๋มบิ๋มบอกคนลืมตัวไม่มีค่ะมีแต่คนลืมแชร์นี่แหละสำคัญมากสำหรับเพลงที่ตามมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการไปเที่ยวในแต่ละที่แต่ละทางก็คือ

อ๋อเดี๋ยวลืมค่ะช่วยกันเตือนหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีมันผ่านไปแล้วมันสมองทำมันต้องใช้หลายซีกมากอ่ะมันก็เลยทำให้ได้หน้าลืมหลังประมาณนี้น้องบุ๋มบิ่มเป็นห่วงดาขอบคุณมากค่ะลูกสำหรับนิรารักภูมิเรียงค่ะพี่สาริกากิ่งทองที่เปิดตามมาแล้วก็มานิราศเวียงพิงค่ะคุณทุนทองใจมนรักเสนาพี่เอ๋ยอดรักสลักใจก็พาไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องถ้าหนุ่มก็ไปเจอสาวไงเจอสาวสาวแต่ละเมืองเขาก็สวยงามไม่แพ้กันอยู่แล้วเขาบอกคนสวยอยู่ที่คนรักคนหล่ออยู่ที่คนรักไม่สวยก็ใครจะไปรักล่ะถูกไหมแต่ถ้าคนสวยเนี่ยเอ้ยคนรักเนี่ยนะโอ้ยเธอสวยเธอหล่อจังเลยเธอถูกใจฉันมากประมาณนี้ป่าซางค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญแม่ดอกสะเลเตค่ะพี่เป้าซ้ายยันสัญญาชวนสาวเที่ยวเพชรพี่สุชินสินส่งเสริมนะคะแล้วก็ตามด้วยตามเนาะตามพี่ไปเที่ยวเพชรนี่ไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะที่เพชรเนี่ยนะคะพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่พึ่งอยู่กับเขาเรียกว่าออกจากพ่อไปพจน์มาเดี๋ยวจะเป็นช่วงต้นๆของชีวิตพี่พึ่งนะคะแล้วก็จะมีเพลงที่ร้องโต้ตอบกับนักร้องชายหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่กับอาประจวบจำปาทองก็มีนะคะช่วงนั้นก็ตั้งวงกับพี่ต้อมก็มีแล้วก็มีเพลงที่คู่บ้างเพลงที่โต้ตอบกับนักร้องชายบ้างนะคะก็สลับสับเปลี่ยนไปแล้วถือว่าเป็นนักร้องที่มีผลงานเยอะมากแต่ผลงานเยอะของพี่พึ่งนั่นคือผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบในหัวจิตหัวใจของทุกๆคนเลยนะถ้าบอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เป็นสุดยอดลูกทุ่งหญิงของเราคำว่าสุดยอดคือไม่มีอะไรที่เหนือกว่านี้ละนะคะสำหรับคำว่าราชินีลูกทุ่งพี่พึ่งบอกว่าให้แม่ผ่องศรีวรนุชนะคะแต่สำหรับคำว่าสุดยอดลูกทุ่งหญิงก็เป็นพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่ตุ๊พี่ใครนะคะคุณเมย์ใช่พี่จุ๋มไหมไม่ใช่พี่จุ๋มใช่ไหมคุณเมย์เนี่ยใช่พี่จุ๋มหรือเปล่าใช่ คือตอนนี้ใช้เฟซที่ชื่อแบบชื่อเขาเรียกว่าอะไรใช่พี่จุ๋มไหมคะแล้วก็ตั้งวงอะไรคะอ๋อคุณไม่รักทำไมไม่บอกจดก่อนนะคะคือเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันในปัจจุบันจากการสืบสารของนักร้องรุ่นใหม่ๆก็จะมีต้นฉบับนะคะซึ่งวันเสาร์ท่านก็จะเปิดเป็นต้นฉบับให้ฟังนะคะแต่ละท่านที่ส่งมาทาง Facebook ก็ถ้าจดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้อความหายแล้วท่านก็จะจำไม่ได้ละนะคะส่วนพี่สายุทธจะขอหลวงพ่อห้ามจนใจเย็น พี่จุ๋มนะคะบอกว่าได้หน้าลืมหลังเหมือนกันสำหรับเรื่องราวเพลงที่ให้ฟังต่อเนื่องก็จะมีจะให้มีตอนนี้สิเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังสิ่งที่สนใจจะพาไปเที่ยวนี้ค่ะเป็นฝ่ายสาวที่ชวนบ้างนะคะไปจังหวัดนี้กันไปนครพนมเป็นเสียงร้องของแม่ชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะคะจะพาไปเที่ยวนครพนมค่ะว่ามีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างค่ะเบิ่งนครพนมค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
9: ว้าวว้าวว้าว
8: ว
9: ้
8: าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสิรินทรานิยากร

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุจริยแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชดุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลกิโองเกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันลากเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลกิโองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผมมิใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจาอยู่เยา

เชียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยวข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเช

ก็เป็นเรื่องราวของการทำบุญนะคะจะถึงวันอาสาฬหบูชาจะเข้าพรรษากันแล้วนะคะใครที่เตรียมตัวบอกจะงดเหล้าเข้าพรรษาหรือใดๆนะคะใน3เดือนที่เราจะทำดีนะอย่างน้อยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันมีความตั้งใจเกิดพอใจเกิดปุ๊บวาจาเปล่งเสร็จแล้วมีกายกระทำพร้อมด้วยกายวาจาใจ3อย่างถึงจะได้ครบร้อยนะคะบางทีใจไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มจากใจก่อนมั้ยใจมันได้ปุ๊บเฮ้ยพอเราเปล่งวาจาไปว่าเราจะทำเสร็จแค่ปากไม่ได้มันก็ต้องมีตัวกระทำที่บอกมันไม่มีวันตายนี่แหละถึงบอกว่าทำยังไงได้อย่างนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำถ้าหากว่าเราไม่ทำสักอย่างมันก็ไม่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปแล้วมันเกิดผลมาแล้วเราก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะทำนั้นน่ะมันให้ผลดีหรือผลเสียถ้าหากว่าเป็นผลเสียแล้วเราก็หยุดไหมลองใช้สติและคิดพิจารณาก่อนไหมถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราและใครเลยถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะหยุดที่ตัวเราเองได้นะคะเพราะทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราทั้งสิ้นมันนั่นแหละถึงบอกใครนะคุณสมชายขอเพลงอะไรมาน้ำหวานบอกเรื่องบุญใจมาตลอดจ้าถูกต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะพี่ปุ๊กบอกว่าอยากจะให้ถึงแต่งานกฐินจะได้เจอทาไม่ใช่งานกฐินก็เจอทาได้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญว่าอย่างนั้นแต่สิ่งที่เป็นหลักก็คือพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแนวทางให้เราได้ปฏิ

บัติเพื่อให้เขาเรียกว่าให้พ้นทุกข์แต่คนเรามันหนีไม่พ้นอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ที่เราเกิดมาก็ต้องเจอทั้งสองอย่างนี้แน่ๆนะคะแล้วท่านก็จะพูดเสมอเลยว่าเอ้ยทุกข์มันอยู่กับเราให้สั้นที่สุดให้มันมีความสุขมาเป็นพลังให้กับเราแต่มันจะผ่านทุกข์ไปได้ยังไงอันนี้คือเรื่องที่อยู่กับจิตของเราเลยถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์แล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามันก็ต้องสลัดไปให้หมดโดยเร็วนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มพลังกันอย่างวันเสาร์เนี้ยอยากฟังเพลงเก่าๆทำให้นึกถึงเรื่องเราในอดีตอย่างน้อยถ้าหากว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้หลายคนนึกถึงเรื่องในอดีตแล้วมีพลังมันก็จะเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าบุญกุศลของท่านด้วยอ่ะที่บอกว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเช่นเดียวกันให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นการจะทําใดๆคุณผู้ฟังก็คิดเองแล้วกันเนาะว่าถ้ามันไม่เกิดประโยชน์โอ๊ยไปทําทําไมใช่มั้ยจะไปว่าใครก็ทําไมมันไม่เกิดประโยชน์นี่กําลังจะว่าตัวเองว่ามันไม่จําเป็นที่เราต้องไปว่าใครนะคะเพราะไม่มีใครดีไปหมด 100% หรอกว่าตัวเองก่อนมั้ยดูตัวเองก่อนมั้ยก็เรียกว่าตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองผิดคิดแต่ว่าตัวเองถูกเสมอนะคะธรรมดาค่ะปุถุชนที่มีรักโลภโกรธหลงอยู่ในความเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับเรื่องราวของการทำบุญก็จะเข้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตรงนี้ที่อุบลราชธานีก็จะมีการแห่เทียนพรรษาที่จัดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วแต่ละที่ก็จะมีการเขาเรียกว่าทำเทียนมาในรูปแบบต่างๆเก่งมากๆค่ะถ้าเคยได้มีโอกาสไปงานแล้วก็ได้เห็นค่ะการสลักสลาวเรื่องของการทำยังไงให้เทียนออกมาได้เป็นรูปร่างแบบนั้นน่ะโอ้แล้วมีนวัตกรรมมีวิธีการที่มีการพัฒนามากขึ้นทำให้เทียนนั้นไม่ละลายนะคะก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วว่าจะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าก็เลยเปิดเพลงฮักสาวอุบลค่ะเสียงร้องของพี่เทพพรเพชรอุบลนะคะซึ่งตามมาด้วยเพลงของพี่นางค่ะอังคณางคุณชัยกับเพลงสาวอุบลรอรักก็มีโอกาสไปเที่ยวกันนะคะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้มีความสุขนะคะก็ไปเพิ่มพลังกันในประเทศไทยนี่แหละแต่เขาบอกบ่นกันเหลือเกินว่าทำไมค่าโรงแรมในประเทศไทยนั้นแพงกว่าไปเมืองนอกอีกก็เขาก็ไปเอาราคาเพื่อที่จะไปให้กับคนต่างชาติเขาเที่ยวกันไงคนไทยจะไปเที่ยวไปใช้บริการก็เฮ้ยแพงอ่ะไปกางเต็นท์กันดีกว่ามีความสุขนะคะน้องนบอกไปอุบลกันเคยไปสวยมากค่ะบุ๋มบิ๋มมัวแต่โทษตัวเองหอมเมื่อไรเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดแจ่มมากเลยค่ะคิดแบบนี้นะคะคุณลูกแล้วก็ไม่กล้าใครเลยไม่กล้าว่าใครเลยถ้าเขาไม่มาว่าเราก่อนเฮ้ยอย่าไปบวกสินะเขาบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่ท่องเอาไว้แต่บางคนไม่ได้ฉันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเรื่องแหละมาทำให้ฉันเจ็บทำให้ฉันไม่สบายใจเธอจะต้องโดนบ้างให้มันจบไปจบในชาตินี้แสดงว่าชาติที่แล้วเราทำเขาไว้อะดิคิดอย่างเงี้ยเราจะได้จบค่ะคุณสาครว่าไงคะพี่สาครบอกคุณศิราค่ะไก่เลี้ยงพระได้บาปหรือได้บุญถามว่าฆ่าไก่เลี้ยงพระได้บาปหรือได้บุญโอ้เราไปทำร้ายชีวิตเขาอ่ะอันนั้นอันดับแรกคือการทำลายชีวิตเขาอ่ะมันก็ไม่ต้องเป็นบาปอยู่แล้วแหละทุกอย่างมันจะถูกคล้องกรรมกันมาถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของสัจธรรมชีวิตแล้วอ่ะคือเขาเกิดมาเพื่อให้เราเขาใช้กรรมของเขาไงที่เขาเกิดมาเพิ่งจะต้องไปเป็นอาหารให้กับเราขณะเดียวกันเมื่อเราทานอาหารจากการเสียสละชีวิตเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแผ่บุญกุศลให้เขาให้อโหสิกรรมกับเรามันเป็นเรื่องที่คล้องกันไปคล้องกันมาไงคะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่อยากจะเกิดแล้วท่านถึงไปนิพพานเพราะว่าสังสารวัฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราก็วนเวียนอยู่เนี่ยเป็นวัฏจักรที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาปุ๊บอ้าวก็ต้องมาเจอเรื่องราวนะคะสุขทุกข์ใดๆต้องมาคล้องกรรมกับคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วเป็นไงแก่หนีไม่พ้นจริงๆเจ็บโอ้โหถ้าไม่เจ็บได้ก็ดีแต่ถามว่าคนเราเกิดมาแล้วสังขารที่เราใช้ได้ดูแลเขาบ้างไหมนะคะไอ้เจ็บกายมันก็ยังพอรักษาได้แต่เจ็บใจนี่สิ โมโหโมโหเสียเปียบอกมาช่วงพิธาเหมือนฟังธรรมอ้าวคนเราไม่มีธรรมนำทางอะชีวิตมันเดินยากนะเสียเปียกนะคะพี่เพชรบอกว่าไงเมื่อต้นปีไปญี่ปุ่นมา2 รอบเที่ยวฉ่ำเลยโอ้สุดยอด

ดชีวิตในบ้านปลายถึงบอกว่าหาความสุขให้กับตัวเองนะคะสำหรับบทเพลงที่ตามมาตื่นมาหาบุญอ๋อไม่ใช่สิดาวลูกไก่ก่อนได้เห็นถึงเรื่องราวของความกตัญญูเห็นไหมสัตว์เขายังนึกถึงบุญคุณของผู้ให้ข้าวให้น้ำเขาแล้วก็ยอมเสียสละเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เป็นอาหารให้กับคนที่มีพระคุณของเขานี่คือการตอบแทนพระคุณนะคะก็เป็นสิ่งที่วิธีการในการที่จะก็เรียกเปรียบเทียบได้ดีมากสำหรับงานเพลงของหลวงพ่อพรพิรมนะคะซึ่งท่านแต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมชีวิตมาเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าจนสุดท้ายอะค่ะท่านบอกว่าท่านจะบวชแค่พรรษาเดียวบวชแค่พรรษาเดียวปรากฏว่าไม่เช่นนั้นเลยท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณภาพนะคะเราได้เห็นถึงสิ่งที่มากับวิญญาณของแต่ละคนนะคะก็จะมีอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติจากอะไรจากการที่ส่งบทเพลงไปให้แต่ละท่านฟังก็ได้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตเห็นถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษจนสุดท้ายก็จากไปด้วยก็เรียกว่าในผ้าเหลืองนะคะคุณเก่งสามโคกสาธุครับเราคือถ้าไม่ได้ว่าเชี่ยวชาญใดๆด้านธรรมะมากมายเพียงแต่ว่าในช่วงวิกฤตของทาเนี่ยถ้าทำไม่มีธรรมนำชีวิตแล้วอะคือไม่มีหลักในการยึดเหนี่ยวชีวิตตัวเองทำไม่รู้เลยว่าทาจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังตรงนี้หรือเปล่าแต่เมื่อทามีตรงนั้นแล้วทารู้ว่าสามารถจะทำให้เราได้ทุกน้อยลงคลายความทุกข์ลงบ้างแล้วก็ต้องเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเมื่อมีลมหายใจอยู่อย่าไปใช้วิธีการคิดสั้นๆหรือคิดผิดๆว่าเฮ้ยถ้าหาว่ามันจบชีวิตไปแล้วมันจะทำให้เรานั้นหมดทุกข์เหรอไม่สุดท้ายก็ต้องวนเวียนกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ต้องรับทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราทำร้ายตัวเองนั่นคือบาปมหันต์มากๆนอกเหนือจากการทำบาปกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้มีพระคุณแล้วนะคะเอาล่ะอะไรคุณมลวันว่าไงคะน้ำหวานบอกใกล้บวชแล้วเออนั่นนี่ใกล้แล้วคุณแสงเดือนสวัสดีค่ะแล้วก็ใครไรน่านอาบูคือสวัสดีนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะสำหรับบทเพลงที่จะให้ฟังเดี๋ยวก่อนมาตื่นมาหาบุญก่อนเนาะตื่นมาหาบุญของทรานะคะแล้วก็ทำบุญเลี้ยงทำบุญเสียบ้างค่ะอาภรณ์พรมแดนร่วมกันทำบุญค่ะพ่อไอ้พุทธเพชรสุพรรณที่พี่เหน่งการทางแนะนำมามาถึงเพลงนี้ค่ะจะทำให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมมากขึ้นเพราะทากำลังจะไปให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสัจธรรมชีวิตอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความตายนั่นเองสัปเหร่อค่ะเสียงร้องของอาประจวบจำปาทองที่มีเพลงเดียวและเป็นเพลงที่เรียกสุดๆมากครูไพบุญบุตรขันเป็นผู้แต่งเพลงเกี่ยวกับด้านนี้เยอะมากเดี๋ยวถ้าจะไปอิงธรรมะก่อนเนาะเพราะเรากำลังจะใกล้ช่วงของการงานเข้าพรรษากันแล้วนะคะอาสาฬหบูชาก่อนแล้วถึงจะเป็นข้าวพรรษาแล้วเราก็ได้หยุดกันยาวเลยใช่ไหมคะก็ทำสิ่งดีๆเพื่อจะติดวิญญาณเราในภพชาติไหนที่เกิดมาก็จะได้รับสิ่งดีๆนั่นเองหรือแม้แต่ในชาตินี้ก็ตามค่ะ

0: ันคือสัจธรรมชีวิตจริงๆนะคะถ้าเปิดเพลงนี้ไปถ้าว่าหลายคนฟังแล้วคงถูกอกถูกใจเนาะแล้วเราก็จะได้คลายไงคะแล้วก็ไม่ต้องมองอะไรทั้งสิ้นเลยมองที่ตัวเราเองแล้วก็ต้องไปไม่ต้องไปโกรธใครทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์ที่มีนิสัยติดตัวมาตั้งแต่ก็เลยติดกายติดวิญญาณมาไม่รู้กี่เป็นแสนเป็นล้านชาติเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมดาแล้วก็เขาเป็นของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยทำไมเขาไม่แก้ทำไมเขาไม่ปรับมันเรื่องของเขาปรับที่ตัวเราเหอะว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองเราก็ไม่ทุกข์แหละคนเราทุกข์เพราะอะไรชอบไปเอาไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาใส่ในจิตเราถ้าหากรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอะเราก็ดับที่เหตุไหมเอ้ยมันไม่ดีสำหรับเราก็ให้อยู่กับเขาไปนะคะนี่คือเรื่องที่ท้ายฟังแล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยแหละเราจะได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ได้สอนแต่ท่านต้องการได้ฟังเพลงแล้วได้คิดพิจารณาไปด้วยนะคะเริ่มกันตั้งแต่สัปเหร่อค่ะประจวบจำปาทองตามมาด้วยเจ้าน้ำตาแม่ชียุพินแพรทองตอนนี้ท่านก็ใช้ทางธรรมในการที่จะดำเนินชีวิตต่อบอกว่าเป็นสิ่งที่แม่จะได้ตอบแทนพระคุณแม่ของแม่ซึ่งแม่เคยทำไม่ดีกับแม่ของแม่ก็เลยแบบแม่อยากจะใช้ตรงนี้เหมือนกับได้ทายบาปแม่เขาพูดแบบไม่รู้จะทำยังไงเพื่อให้ได้ตอบแทนพระคุณของแม่ได้แม่ของแม่ได้ประมาณนี้ค่ะตามมาด้วยข้ามคนจะจนใจนะคะซึ่งเป็นต้นฉบับคือแต่งเองร้องเองพี่สดใสเล่าให้ฟังว่าเจอพวกที่นายทุนมาบีบเนี่ยคนที่อยู่เหนือกว่าก็ชอบมาทำร้ายทำลายคนที่อยู่ต่ำกว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ยังไงว่าเฮ้ยมันคือคนเหมือนกันนะแล้วก็นี่เรามีหนี้กรรมนะคะซึ่งเสียงของพี่สุมิตรจัตสัจเทพแล้วก็แม่ชียุพินด้วยแล้วก็คนเหมือนกันพี่บุพภาสายชนที่จบไปก็คืออยู่ดีกว่าตายและเสียงร้องของพี่ดำแดนสุพรรณซึ่งครูการแตกนะคะเราได้เห็นเรื่องราวของบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาจากเรื่องราวจริงๆนั่นเองถ้าถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เฉพาะตนจริงๆที่จะเข้าใจหรือเปล่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารำคาญกับเรื่องราวที่ท่าพูดนะคะถ้าอยากจะให้ทุกคนคือคนเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมมันเป็นเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเจอทุกข์ก็แล้วกันแต่ก็ว่าเขามีธรรมะดีกว่าไหมเพราะเราจะได้มีชีวิตแบบมีรอยยิ้มค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับ

0: ท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยสิรินทรานิยากร
9: เวลาผ่านไปไวอย่างโกหกจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันส่งกำลังใจให้หนูสุนหน่อยสุนารีราชสีมาป่วยนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะขอให้หายเร็วๆนะจ๊ะเห็นบอกปวดท้องหนักมากเมื่อวานจะไปงานก็เลยไปไม่ไหวก็นี่แหละถึงบอกต้องดูสังขารดูแลสังขารจริงๆดูแลสุขภาพจริงๆนะคะก็ขอให้น้องหายไวค่ะสำหรับสุนทานั้น เราต้องหายละเราป่วยไม่ได้สิเฮ้ย ป่วยแล้วยังไงอ่ะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรื่องราวของชีวิตที่ต้องดำเนินต่อแหละเราจะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้มีพลังกายพลังจิตที่แข็งแกร่งวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงๆๆเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะใครที่แนะนำเพลงมาแล้วยังไม่ได้ฟังไม่โกรธกันนะเสาร์หน้าเราไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวไปเจอเสาร์นู้นเลยนะคะสุดท้ายชีวิตคนเราเป็นไงหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวรเราก็จะได้จบที่เราไงเบาที่สุดมีความสุขเยอะๆค่ะเดี๋ยวพบกับเพลงช้างเผือกทาราไปแล้วด้วยรั้วเขาลอกสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโลกเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์โมซโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า 400% ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งรุ่ยจินในงานเลี้ยงอาหารวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้นครเฉียงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
7: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3 มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

0: วันนี้ส่งกำลังใจให้พี่ทหารหันด้วย3เพลงต่อเนื่องนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังด้วยดอกไม้แด่วีรชนนะครับสิ่งร้องของพิซซ่าหมาวอนะครับลมหายใจปลายด้ามขวานน้องเดียวสวรรค์แว่นทองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยห่วงพี่ทหารเทย่าสุจิรานะครับ3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกับเรา3คนเหมือนเดิมผมว่าสุเลิศจันยาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตามไหมไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจารย์ไมตรีเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะ
2: ถูกต้องเลยท่านพ่อเนี่ย
0: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน
2: ต้องระวังตัวกันเนี่ยขนาดผมนี่ระวังเดินออกไปชายบ้านนิดเดียวอ่ะเนี่ยเสียงแห้งเลยก็มันฝนเนี่ยมันตกมันไม่ได้บอกนี่ว่าพรุ่งนี้จะตกมะรืนจะตกอ่ะมันนึกจะตกเวลาไหนมันก็โอเคนะครับ
0: บางวันก็ร้อนบางจุดบางพิกัดก็ร้อน
2: เพราะมันร้อนเลยท่านหมอเนี่ยพอพูดถึงเราเนี่ยห่วงตัวเองเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับที่ชายแดนใต้เนี่ยท่านพอได้ดูข่าวอยู่แล้วใช่ไหม
0: เออดูฮะที่บ้านเบอร์เอิญมีทีวีเหมือนกันฮะ
2: นั่นน่ะผมบอกจริงเลยสลดแล้วก็แบบอยากให้กำลังใจเนี่ยของเราทางอีสานกับชายแดนตอนนี้ใต้เนี่ยหนักเลยเราโดนแบบเรียกว่ากองโจรนะครับเนี่ยแบบมันใช้เวลาการทำงานประมาณนาทีกว่าเองนะนาทีครึ่งเองนะ90วิเนี่ยมันแบบวางแผนกันมาอย่างดีเลยเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยที่เป็นทหารหานเนี่ยเขาเสียสละจริง
0: ๆครับ
2: อย่างที่พวกเราที่อยู่ชายแดนเนี่ยที่มีข่าวตอนนั้นที่ตำรวจจับทหารพกปืนอะไรเนี่ยจากชายแดนเนี่ยเขาต้องเตรียมระวังตัวตลอดเลยนะ
0: ครับ
2: พวกนี้มันโหเนี่ยต้องอะไรทำอะไรต้องมีการระวังตัวอย่างแรงเขาปกป้องเพื่อพี่น้องคนไทยจริงๆนะผมบอกจริงนะเราทั้ง3คนเนี่ยและทั้งรายการขอให้กำลังใจทุกคนขอให้คุณพระคุ้มครองให้ปลอดภัยกลับมาพบครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์นะนะขอให้จงเจริญเจริญ
0: ที่ทั้งเศรษฐีในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับเราก็พยายามจะเล่นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์กับราชอาณาจักรกัมพูชาหรือสถานการณ์อื่นๆที่ให้กำลังใจพี่ทหารหันก็ยังมีเล่นให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งปกติหรือแม้แต่ทั้งเพลงจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะลุงเข้มนะครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับการจากไปของน้องชายมานะครับ
3: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับก็ขอแสดงความเสียใจกับลุงเข้มอีกครั้งนึงนะครับ
3: ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะฮะที่ร่วมกันส่งดวงวิญญาณน้องชายผมไปสู่สวงสวรรค์นะครับแล้วก็สำหรับเคสที่อาจารย์ไม้กับคุณวสุพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าทหารของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารบกทหารเรือนะครับเขาเนี่ยอยู่เพื่อปกป้องประเทศไทยของเราจริงๆแล้วก็กลุ่มโจรที่อาจารย์ไม้บอกว่ากองโจรเนี่ยผมว่าไม่ใช่กองโจรหรอกครับเป็นพวกอะไรที่ลอบกัดนะฮะผมไม่ใช้คำหยาบในขึ้นวิทยุนะครับแต่ว่าประเภทที่ว่าลอบกัดนะไม่สู้ซึ่งหน้าแล้วก็พวกนี้รู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็ทางผบ.ตบ.ก็สั่งการโดยที่ว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรกวดถุที่ว่ามันคือฟิวใช่ไหมครับในพื้นที่คือฟิวนะครับตอนนี้ผมต้องการให้เป็นแบบนี้เลยครับต้องการให้เหมือนที่แถลงข่าวมาเลยครับต้องจัดการแบบนี้แล้วกับพวกนี้นะครับขอบคุณครับ
0: เราก็ทุกคนพูดกันบรรลุแล้วเนาะผมขออนุญาตเปลี่ยนประเด็นเป็นเรื่องอื่นแล้วกันจริงๆอยากจะยงห่วงใยเรื่องสภาพอากาศมันเปลี่ยนมันแปรเปลี่ยนในทุกวันนี้นะครับนะฮะปรากฏการณ์อะไรอ่ะเอลนีโญที่แบบนั่นอ่ะโหเห็นเขาแชร์กันทางยุโรปทางอะไรอย่างเงี้ยเครื่องปกติมันจะเป็นซัมเมอร์แล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศสบายแล้วอ่ะปรากฏว่าร้อน40องศาบ้างแถวฝรั่งเศสแถวอะไรอย่างเงี้ยที่คนแชร์กันนะ
3: ครับ
0: แล้วก็ บ้านเขาไม่มีแอร์เหมือนเราเนาะเขาไม่มีเครื่องปรับอากาศเหมือนเราด้วยนะครับ
3: อ้าว
0: เหรอปรากฏว่าคนไทยไปก็อยู่ไม่ได้อากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยไม่รู้ว่าจุดไหนมันนั่นหมดเลยสิ่งที่สำคัญคือธรรมชาติเขากำลังจะบอกอะไรเราเตือนจริงๆเขาบอกเตือนอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะครับนะฮะก็ต้องดูแลธรรมชาติให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ยังคงแข็งแรงเป็นปกติอยู่ตลอดเวลานะครับนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @gldmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้มีเพลงใหม่จากนายเกษมนะครับนะหรือสติเนี่ยนะครับเพลงชื่อปี่พระอภัยนะครับพี่ขอไปส่งวงจารบีแล้วก็หน้าดูใจดีลุงเข้มสันตานะครับ

0: 3เพลงต่อเนื่องสนุกสนานกันนะครับในกระเชนนะครับฟีเจอริงกับศิลปินในสังกัดไข่ทองคำนะครับนะฮะหรือจันตีเนี่ยนะครับพี่ขอไปส่งนะครับเล็กจาระบีนะครับและน่าดูใจดีลุงเข้มซันต้านะครับย้ำโครงการเพลงช่างเผือกอีกนิดนึงนะครับนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช่างเผือกนะครับนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราสลับสับเปลี่ยนนะครับนะฮะมีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงช้างเผือกด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำหรือผลักดันเพลงช้างเผือกได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับส่งได้นะครับถึงลูกทุ่งมหานครเลยครับนะบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเผื่อเราสัมภาษณ์กันแบบสดๆแบบนี้ได้นะครับออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ส่งกันมาได้เลยนะครับส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือถ้าเกิดท่านอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็สามารถมาส่งได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับส่งมาครั้งละ1เพลงจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันนักร้องที่ไม่มีสังกัดนะครับคุณผู้ฟังนี่แหละสามารถจะช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์ช่วยกันโฆษณากับนักร้องที่ไม่มีโอกาสจะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็รายการของเราคุณรสุอาจารย์ไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: นะครับอาจารย์เมตรีมีอะไรจะย้ำเตือนในนอกจากเรื่องของการผลิตเพลงที่เวลาควรจะกระชับไม่ควรเกิน3นาที4นาทีเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากท่านผอ.เราพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการสร้างเพลงเนี่ย3นาทีครึ่ง45พอแล้วอย่างมากเลยอย่าเกิน4นาทีอย่างมากนะแต่อยากให้อยู่ใน40 45เนี่ยนะ3นาทีครึ่ง3นาที45แล้ววันเนี้ยผมจะขอเสริมอีกนิดนึงว่ารายการเพลงช้างเผือกเนี่ยต้องการช้างเผือกจริงๆที่มีฝีมือฟังนะครับก่อนที่จะไปรายละเอียดในเรื่องนี้ท่านอย่าโกหกตัวเองด้วยการใช้ AI เป็นเสียงร้องหรือทำดนตรีแล้วคุณโกหกหน้าตายว่าดนตรีคุณเรียบเรียงเสียงประสานอย่างนี้เข้าในรายการช้างเผือกเราส่งเสริมนักร้องนักดนตรีขอให้รายการนี้เป็นรายการเดียวคุณอย่าแบบว่าเรียกว่าหน้าด้านก็ได้บางทีอ่ะในการตัดต่อใช้ AI เนี่ยแต่คุณใช้คำว่าคุณร้องเองแล้วก็คุณเรียบเรียงเสียงภาษาเองผมว่าผมไม่ส่งเสริมแต่ที่จริงในการใช้ AI เนี่ยมาทำเดโมเนี่ยได้อะไรหรือเขาจะทำร้องหายอดวิวอะไรก็ได้ช่างเขาแต่เพลงช้างเผือกอยากให้ท่านร้องเองเล่นดนตรีเองนะครับเพราะว่าอย่าง AI เนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วคุณอย่าโกหกตัวเองเลยโกหกคนอื่นเนี่ยได้แต่โกหกตัวเองอ่ะอย่าโกหกตัวเองนะครับและ

0: ในการที่ทำเพลงเนี่ยคุณผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าแต่งเนื้อดีร้องให้เป็นเนื้อร้องทำนองดีเราจะซื้อก็ได้นะให้คนที่มีฝีมือแต่งก็ได้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีมิกเสียงออกมาให้ดีเท่านั้นแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็อย่างที่ท่านบอ.บอกอะคือคุณต้องส่งรายละเอียดมาเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยเพื่อเราจะได้
1: ผมคุยนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์กันสดๆผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเพลงมันจะได้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ขอบคุณมากท่านบอก
1: เนาะนะครับนะก็ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะนั่งฟังเฉยๆเป็นปกติเนี่ยนะครับอยากจะผลักดันเพลงไหนอยากจะให้กำลังใจเพลงไหนที่ตัวเองคิดว่าเออดีแล้วมันน่าสนใจนะครับเพราะจริงความฝันของแต่ละคนเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเขาเนาะการได้เปิดออกอากาศผ่านคลื่นอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศเนี่ยมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยนะครับแล้วออกอากาศผ่านลูกทุ่งมหานครที่เครือข่ายมันทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถขอได้ทุกช่วงนัดจัดรายการนะครับเสาร์เว้นเสาร์10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงก็ขอได้นะครับหรือวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเรานักจัดรายการยินดีที่จะเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือใครอยู่ในกรุงเทพอยากจะนึกสนุกขึ้นมาสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นย้ำอีกครั้งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเราจะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเสาเว้นเสานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีศิลปินหน้าใหม่ๆหรือหน้าเก่าครับคุณเข้ม
2: ก็หลักๆ ก็หน้าใหม่นะครับคุณรสุวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์หนึ่งท่านด้วย
1: โอ้ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อได้ไหม หรือจะฟังได้ไหมนะครับ นะฮะเดี๋ยวมีอีกสัก3เพลงนะครับแล้วเราเบรกกันแป๊บนึงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงใหม่ๆคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการได้นะครับด้วยการให้ดาวกับเรา3คนนะครับ SMS ที่4689400 LINE @LTMFM95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์จะเห็นหน้าลุงเข้มอยู่นะครับนะฮะหรือโทรหาน้องแป้งก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับอยากเห็นเบอร์คนไร้แฟนน้องน้ำมนต์นาโนครับคิดถึงนะจาด้าจันดารินนะครับคิดถึงนะตัวเอง B4 อนันต์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงใหม่กันนะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: DP

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือเวลเนสกำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า 45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวันนี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความ

0: เสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน5แสนบาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ตรีนิยมแสง
5: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะฮะอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุทธิ์และจัญญาครับ
6: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
7: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
5: คือค่ะลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่อยู่ในสายแล้วพร้อมจะพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: คุณอะไรเอ่ย
8: ผมอวสุสวัสดีครับอาจารย์ไม้สวัสดีครับ
5: ลุงเข้มด้วยนะครับ
9: ครับสวัสดีครับ
5: เรียนสายคุณอะไรครับ
8: ดาวเรืองประกายแสงครับผม
5: คุณดาวเรืองประกายแสงชื่อนี้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงหรือว่าเป็นนามแฝงครับ
8: นามแฝงครับ
5: เป็นนามแฝงนะเป็นชาวจังหวัดอะไรครับ
8: จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
5: เพชรบูรณ์แล้วตอนนี้ฟังลูกทุ่งมหานครหรือทำงานทำการที่เพชรบูรณ์เลยเหรอครับ
8: อ๋อตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับ
5: อ๋ออยุธยาไปทำอะไรครับอาชีพหลัก
8: ๆก็อาชีพหลักๆคือรับเหมาก่อสร้างครับ
5: อ๋อช่วงนี้ดีไหมครับรับเหมาก่อสร้าง
8: ก็ดีอยู่ครับงานมีตลอดครับ
5: มีเราก็ช่วงนี้กำลังก่อสร้างอะไรอยู่ครับฝนตกมั้งไหมที่อยุธยา
8: ตกมั่งหยุดมั่งครับเป็นบางวัน
5: ยังพอเป็นได้เป็นรับเหมาพวกอะไรครับอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นบ้าน
8: ก็ทั่วไปครับถ้ามีรู้ว่ามั่งบ้านมั่งอย่างนี้ครับหร
5: ือ
8: เป็นในพวกอินโนเวทบ้านอะไรคร
5: ับ อ๋อรับหมดทุกรูปแบบเลยนะครับ
8: ครับผม
5: อ่ะวันนี้ลุ้มอย่างนี้มีเวลามานั่งทำเพลงเหรอครับ
8: ก็ถ้าทำเพลงเราก็จะหยุดเราก็จะมีครับมีครับก็ผลงานก็เขาก็จะทำไปเราก็ทำเพลงได้ครับ
5: อ๋อทำเพลงได้อย่างวันนี้ก็ต้องนั่งคุมคนงานใช่ไหม
8: ครับก็คน
5: เห็นมีเสียงอยู่กึก
9: หน้างาน
8: หน
5: ้างานเป็นผู้รับเหมาอีกหนึ่งท่านที่ไม่ทิ้งงานเนาะนะครับใครจะใช้บริการก็ติดต่อมาทางผมได้เลยเดี๋ยวผมบวกค่าตัวเนาะให้คุณดาวเรือง
8: ได้เลยครับ
5: วันนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงที่คุณดาวเรืองส่งเข้ามานะครับร่วมในโครงการนะครับจากการที่ภูเก็ตเพลงนี้ใครประพันธ์เพลงให้คุณดาวเรืองครับ
8: อาจารย์มานพบ้าบุญครับ
5: อ๋อครับ อาจารย์เป็นนักแต่งเพลงเนาะนะฮะ
8: ครับผม
5: ที่ส่งมี

0: ผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกตลอดเวลาแล้วก็ใครได้เปลี่ยนดนตรีครับ
1: ก็เรียนดนตรีก็อาจารย์หมูกิจอาจารย์หมูครับ
0: พี่หมูกิจศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับ เพลงผมเดานะว่าน่าจะเป็นเพลงแบบอารมณ์ประมาณลูกทุ่งจ๋าๆเลยใช่ไหมลูกทุ่งแท้ๆเลยใช่ไหมครับ
1: ก็มันเพลงแบบว่าทำนองสนุกสนุกด้วยครับเป
0: ็
1: นถึงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งอะครับแต่เป็นเพลงสนุกสนุกครับ
0: เออแล้วทำไมต้องไปจากกันที่ภูเก็ตล่ะอาจารย์เขาบอกไหมว่าทำไมต้องไปภูเก็ตล่ะ
1: ก็ครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่ภูเก็ต30กว่าปีครับผมไปทำงานไปประกอบอาชีพอยู่ที่นั่นครับ
0: ไปมีภรรยามีครอบครัวอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: แล้วทำไมถึงมาอยู่อยุธยงอยุธยาเพชรบงเพชรบูรณ์อะไรล่ะครับ
1: อ๋อตอนที่ว่าอยู่ที่นู่นก็คือเราเลิกกับหย่ากับภรรยามา20กว่าปี
0: อ๋อ20กว่าปีแล้วก็แล้วบุตรธิดาทำยังไงครับ
1: สวัสดีครับไม่ค่อยได้ยิน
0: บุตรธิดามีด้วยกันกี่คนครับแล้วอยู่กับใครครับ
1: อ๋อ2คนครับโตหมดครับทำงานหมดนะครับ
0: อ๋อทำงานหมดแล้วเนาะนะครับอ่ะขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวไว้แบบเพียงแค่นี้แล้วกันไม่อยากรับลงเยอะมาก
1: เดี๋ยว
0: จะกลายเป
1: ็
0: นการมาพูดเรื่องเพลงดีกว่าเขาตั้งใจจะสื่ออะไรครับอาจารย์มนพเนี่ยนะฮะจากกันที่ภูเก็ตเนี่ย
1: คือสื่อทำนองว่าเราไปทำงานที่ภูเก็ตเหมือนกับว่าเรารักใครสักคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็จากมาครับหลังจากมาเสร็จทุกก็จะกลับไปเองครับคือแบบว่าคือรักเขาว่าอยากจะกลับไปหาเขาดีครับ
0: คือเรียกว่าเพลงนี้นี่มาจากชีวิตจริงก็ว่าได้ใช่ไหมครับคุณดาวฤกษ
1: ์ก็มันก็ครึ่งนึงอะครับไอ้ครึ่งนึงก็ไม่ใช่ครับม
0: ัน
1: เป็นบทเพลง
0: อันนี้บอกกันแบบกงไปกงมาเลยใช่ปะนะฮะมีเรื่องจริงครึ่งนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบต้องแต่งให้มันแบบเนียนให้ดูแบบซาบซึ้งคนฟังแล้วก็อินตามใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะให้ชาวลูกทุ่งมหานครนะฮะลงคะแนนกันนะครับพร้อมๆกับการให้ดาวด้วยนะครับนะฮะกับเรา3คนด้วยนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดาวเพลงนี้พร้อมๆกันเพื่อจะส่งกำลังใจให้คุณดาวฤกษ์ด้วยนะครับนะฮะคุณดาวฤกษ์ฝากผลงานเลยครับจากกันที่ภูเก็ตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของชาวลูกทุ่งมหานครเลยครับ
1: ครับก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากที่ภูเก็ตครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube แล้วก็ขอพระคุณขออวสุขลุงเทพและอาจารย์ไม้
0: คร
1: ับ ที ่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยแล้วก็ถือเพลงออกทางรายการลูกทุ่งมหานครผมก็พูดไม่ค่อยเก่งครับขอบคุณพระคุณมากขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศครับ
0: เดี๋ยวเราจะ
1: สนุนฟัง
0: จะเปิดเพลงนี้แล้วเราจะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับนะฮะบทเพลงนี้กันนะครับว่าโดนหรือไม่โดนยังไงจะได้กันกี่ดาวเดี๋ยวลุ้นกันนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ

0: พลงสนุกนะครับจากปลายปากกาของอาจารย์มานพนะครับนะที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกอยู่บ่อยๆนะครับถ่ายทอดโดยดาวฤกษ์ประกายแสงนะครับเพลงชื่อจากกันที่ภูเก็ตนะครับเราสัมภาษณ์ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอาจารย์ไมตรีเรียนเชิญวิจารณ์ก่อนเลยครับ
1: ขอบคุณมากทางผอ.ตะเคียน
2: ครับ
1: คือเนี่ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมอยากให้ฟื้นฟูขึ้นมาจริงๆอย่างดาวฤกษ์เนี่ยอันดับแรกเลยผมขอชมทีมงานนี้ก่อนคืออย่างหมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์เนี่ยการเรียบเรียงดนตรีการวอยเครื่องเป่าการมิกซ์เสียงออกมาเนี่ยมันโอเคเลยและโดยเฉพาะพมาเนื้อร้องทำนองผมเคยบอกแล้วว่ามนุษย์มากบุญเนี่ยเขาเป็นดาวรุ่งเรื่องแต่งเพลงเลยนะแล้วก็แต่งเพลงเนื้อหาสาระดีนี่มันออกสไตล์ออกแคบอินโดอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะนะแล้วก็เพลงเนี้ยดนตรีใช้ได้เลยดีการมิกออกมาและการร้องผมว่าประกายเลิกไอ้ดาวเลิกเนี่ยเสียงเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะการร้องก็รู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละนะครับตอนนี้ว่านักร้องเนี่ยฟิลเนี่ยสำคัญอย่างเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีนะการร้องเพลงเนี่ยผมบอกทุกคนเลยว่าเนื้อร้องทำนองเนี่ยร้องอย่าโหนจังหวะมากเอาเล็กน้อยเด็กเนี่ยมันจะลงตัวนะครับเนื้อร้องดีดนตรีดีการเรียบเรียงออกมาดีและการมิกเสียงดีเนี่ยมันสมบูรณ์เนี่ยเครื่องปองเครื่องเป่าเนี่ยการที่ยังหมูกิติศักดิ์เนี่ยผมต้องยอมรับว่าคนเนี้ยมีทักษะในการวอยเครื่องเป่าทักษะเรื่องขั้นคู่เสียงประสานแล้วก็มิกเสียงออกมาได้ดีเพลงนี้ให้กำลังใจเลยครับอย่างเต็มเลยนะครับอ่ะตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมก็สั้นๆนะครับเพลงนี้ถือว่าคุณดาวฤกษ์ทำการบ้านมาดีไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยเขาหาคนที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์สูงส่วนตัวเขาเองก็ร้องก็ฟังได้เลยนะครับแล้วก็โดยในสถานะของเขาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาด้วยร้องเพลงเพราะอย่างนี้ด้วยใครๆก็อยากจะจ้างไปสร้างหมู่บ้านแหละสำหรับผมแค่นี้ครับคุณวสุครับ
0: ผมอย่างนี้ผมคิดว่าก็พอฟังได้พอเปิดได้แต่ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะต้องมีจริตจักร้านนิดนึงอ่ะนะในเรื่องของการถ่ายทอดให้บทเพลงให้มันคือจังหวะมันเป็นจังหวะแบบเร็วไงจังหวะแบบอารมณ์ประมาณว่าทางใต้ๆอ่ะเนาะนะฮะเขาตั้งใจจะสื่อแบบนั้นมากกว่าเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเสียงมันนวลกว่านี้สัมผัสมันไปได้มากกว่านี้นิดนึงอ่ะไอ้เรื่องเรียบเรียงเนี่ยผมไม่ได้ติดหรอกเรื่องคำร้องอะไรเนี่ยเขาก็มืออาชีพอยู่แล้วนะ

0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าลองได้ถึงเครื่องกว่านี้นะครับก็น่าจะโดนใจชาวลงทุ่มหานครแต่โดยรวมนะถือว่าผ่านมาตรฐานของเพลงช้างเผือกนะครับโดยรวมก็สามารถเปิดได้เล่นได้อีกเรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ในหน้าจอในเพจที่ LGM FM 95มีเยอะไหมครับ
1: มีครับคุณอสุมีเยอะเลยครับคุณดอกรักยศตร
0: ฮะ
1: ยศตรโคตรนะครับไม่มา5ดาวนะครับแล้วก็คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้มา5ดาวคุณแชมป์ศรีสุขนะครับให้มา5ดาวเสียงเพราะมากเลยครับพ่อเข้มพ่อวัสุนี่แล้วก็ตามมาด้วยคุณคมสันนะครับให้5ดาวครับโอ้โหยาวเหยียดเลยคุณวัสุ
0: โอ้เยอะเลยใช่ไหมครับ
1: ค
0: ุ
1: ณรักแกงซ่าคนน่ารักก็ให้มา4ดาวครึ่ง
0: ครับ
1: คุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่ก็ให้มา5ดาวครับคุณแหม่มจันแรมนฤมลชมมาว่าร้องเพราะมากครับคุณรอช
0: ู
1: ครับโอ้โห
0: แล้วก็ตามมาด้วยชลบุรีนะครับ
1: คุณไทยทักษิณบ่าวจวบนะครับก็เอาไปเลย4ดาวครึ่งครับคุณรอชูครับ
0: อ่ะวันนี้สรุปดาวกันดีกว่านะครับอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
2: ผมว่าเพลงเนี้ยอย่างที่ตะเข้มบอกเขาทำการบ้านมาดีแล้วผมว่าความสมบูรณ์ของเพลงเนี้ยและเป็นฟูลแบนด์ในเรื่องดนตรีเนี้ยนักร้องร้องดิแค่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้พอเนื้อร้องทำนองดีดนตรีดีเนี่ยมันดึงขึ้นไปอันนี้ผมให้กำลังใจครับประเดิมเลยให้5ดาวครับ
1: ผมก็ให้5ดาวครับ
0: แต่ผมยังติดเรื่องการร้องเขาอยู่ดีผมให้แค่4ดาวครึ่งนะครับนะฮะตามที่วิจารณ์คือเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อน
1: ใช่ครับ
0: สดๆแบบนี้นะครับ
1: ความรู้สึกจริงๆกันเลยครับ
0: นะครับนะฮะเอาแล้วแต่มุมมองนะครับนะฮะชาวลูกทุ่งหมาละครเห็นเป็นไงก็สามารถขอกันได้นะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งหมาละคร LTM FM 95นะครับนะฮะเพลงที่2รู้สึกจะติดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่า1 BK Band นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงเพราะพี่รักจริงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณไทยขุนทิพย์และเรียบเรียงดนตรีโดยคุณชันรงค์กลิ่นศรีสุขมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะครับนะฮะก็ใครอยากจะร่วมส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ SMS เข้ามาบอกกันได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mct.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่2ในสัปดาห์นี้1 BK Band นะครับเพราะพี่รักจริงแล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่สองในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะเพราะพี่รักจริงฟังแล้วเป็นยังไงครับลุงเข้ม1 BK Band
1: เป็น1จริงๆเลยนะครับตอนแรกนี่ถ้าไม่เขียนคำว่า1 BK Band เนี่ยผมนึกว่าอาจารย์ไข่มาร้องเองเลยครับ อาจารย์แมตรีครับคือผมว่าเขาร้องเพื่อชีวิตได้ดีแล้วก็ได้เพราะมากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคือผมดูฟังแล้วเขาไม่ได้ดัดเสียงเลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยอีก1เพลงที่หน้าขอกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่ในโครงการเพลงช้างเผือกที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเพลงนะครับสำหรับผมเพลงนี้ก็ชอบครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ตามที่ตะเข้มบอกก็โอเคนะคือในเขาก็ไม่ได้เสียงเหมือนไข่นะแต่เขามีหางเสียงที่บาลูกคอที่เขาใช้เนี่ยบางช่วงเนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นไข่มาริโอน่าเลยแต่ผมว่าเขาก็ยังมีความเป็นตัวตนของเขาอยู่แต่ว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยเขาก็อาจจะไปเหมือนนะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าเพลงนี้ก็การทำดนตรงดนตรีมาผมว่าขัดเกลาเล็กน้อยในเรื่องไอ้ช่วงแบบการเขียนเพลงช่วงเรียกว่าสัมผัสอะไรแต่ผมไม่ซีเรียสตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคเนี้ยการเขียนเพลงเนี่ยก็จะเขียนกันออกมาสไตล์แบบเนี้ยเป็นการระบายความรู้สึกจริงๆว่าเพราะรักจริงนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเพลงนี้ใช้ได้เลยครับท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะผมคิดว่าศิลปินท่านนี้น่าจะมีศิลปินไอดอลในดวงใจเป็นอาจารย์ไข่เหมือนกันเนาะเพราะว่าดูก็ทั้งสองท่านก็วิจารณ์เหมือนกันน่ะเนาะนะครับว่าน่าจะมีอิทธิพลมาบ้างนะจากมาริโฮน่าเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เปิดได้นะครับฟังได้นะครับตามมาตรฐานของเพลงช้างเผือกแหละนะครับนะฮะมีชาวลูกทุ่งหมานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสใน Facebook Fanpage มั้ยครับ
1: มีครับคุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา5ดาวเลยลงตัวมากๆเลยค่ะคุณดอกรักยศละโคตรนะครับไอ้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้มา4ดาวครึ่งครับตามมาด้วยคุณที่ให้ดาวนะครับคุณคมสันบางฉลงให้4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับโหวันนี้มีคนให้ดาวกันเยอะคุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่นะครับก็ให้มา4ดาวครึ่งแล้วก็คุณที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจะเป็นคุณอะไรอ่ะอะไรพรไม่รู้คุณอาสุครับให้มา
0: อันยากมาก
1: ให้มา5ดาวครับแล้วก็ส่วนคุณคมสันก็ให้มาแล้วคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งผมเองเพลงนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับดนตรีก็

0: ยังไม่100%แต่ว่าการร้องนี่ผมถือว่าโดดเด่นมากผมให้5ดาวครับ
1: ให้กำลังใจได้ครับผมก็ให้ได้5ดาวครับ
0: ครับ
2: เช่นเดียวกันนะครับไก่ย่างเหมือนกันนะครับ3เพลงที่3ในสัปดาห์นี้นะครับดูซิว่าจะได้4ดาว4ดาวครึ่งหรือว่า5ดาวหรือเปล่านะครับเพลงจากใครครับ
0: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช่างขวดของเราว่ากสิทธศักดิ์หนูวงนะครับเพลงใหม่ของเขาที่แนะนำให้เราในวันนี้ที่เราแนะนำให้ในวันนี้นะครับประธานโทษคนไกลที่คิดถึงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: ลองฟังกันดูครับคนไกลที่คิดถึงเธอแล้วเดี๋ยวกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับนะฮะกสิศักดิ์นะครับหนูวง

0: ผมต้องวิจารณ์ก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าคนนี้ดิบดิบอยู่อะ
1: ครับ
0: ยังปราศจากการปรุงแต่งเนาะนะครับโดยฟังจากเสียงร้องเนาะรู้สึกน้องแป้งบอกว่าคนนี้ก็เคยส่งมาจอกพิษหรือไงอ๋อคนละคนใช่ไหมเออ
1: คนละคน
0: รุ่นผมก็จำไม่ได้ชื่อเขาอ่านยากๆอะกสิกสิศักดิ์นะครับหนูวงนะครับก็ขออนุญาตวิจารณ์ว่าเพลงโดยเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปอะเนาะก็แต่ว่าเพลงมันดูแบบมันดูนิ่งๆไปนิดนึงนะครับ
1: มัน
0: ดูเรื่อยๆเอื่อยๆไปนิดนึงนะครับไม่รู้ทั้งสองท่านมองเห็นเป็นยังไงครับลุงเข้ม
1: ผมเองก็คล้ายๆคุณรสุนะครับผมว่าเขายังร้องไม่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็วอร้องเหมือนกับว่ายังไม่เต็มที่ของพลังเสียงของเขา
0: เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเขา
1: น่าจะครับคุณรสุครับแต่ว่า
0: ต้องขึ้นเวทีบ่อยๆต้องร้องบ่อยๆต้องมีคนเสียมเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมั้ยอาจารย์ไมตรีว่ายังไงครับ
1: อาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับขอบคุณมากทั้งสองท่านก็โอเคนะตรงกันนั่นแหละคือที่จริงเนื้อเสียงเขาเนี่ยที่จริงเขาใช้ได้เขาก็จะติดอิงไปทางไข่มาราโดน่าเนี่ยนะ
0: มาริโอน่าจริงมันเรียกมาราโดน่ามาราโดน่าเป็นนักบอล
2: ไข่เหมือนกับไข่มันก็น่านั่นแหละบางช่วงนะครับเขาก็คงอาจจะเป็นไอดอลแต่เพลงเนี้ยผมบอกจริงๆว่าเขาขาดฟิลเรื่องอารมณ์แค่นั้นเนี่ยเขาลองไปมันแบบถ้าฟังในความรู้สึกมันออกไปแบบแบนๆยังไงไม่รู้มันไม่กลมกล่อมแล้วก็ฟิลลิ่งมันขาดไปแต่ที่จริงเขาร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะ
1: ใช่ครับ
2: ดนตรีก็โอเคนะครับร้องเนี่ยต้องพัฒนาอีกนะครับในเรื่องเทคนิควิธีการร้องแล้วจะดีกว่านี้นะครับท่านบอกขอบคุณคร
0: ับ ใน Facebook Fanpage มีไหมอ่ะ
1: มีครับมีคุณพิจิตรพลขันนะครับให้มา5ดาวแล้วก็คุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งและตามมาด้วยคุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่นะครับให้มา5ดาวคุณพิจิตรนี่ให้มา5ดาวหลายครั้งเลยครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็ให้มา4ดาวครึ่งคุณคมสันไม่ได้ให้ดาวนะครับก็ติมาอ๋อคุณคมสันให้มา4ดาวครับคุณณัฐพงษ์โชติศิรินะครับให้มา5ดาวคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งหมดแล้วครับคุณรสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับอยู่ในมาตรฐานแล้วกันก็เปิดได้แต่ต้องรอการพัฒนาอีกนิดนึงเนาะนะครับส่งผลงานมาเรื่อยๆเรารออยู่นะครับคุณกสิดิษไอ้คุณกสิศักดิ์นะครับหนึ่งวงนะผมให้4ดาวครับ
1: ก็เท่ากันครับ
2: ผมให้4ดาวครึ่งครับเพลงน
0: ี้แล้วแต่มุมมองเลยนะครับ โรติเพื่อก่อหยอประสังสรรค์ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลย ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่4ครับ
1: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าป๋องสุขสวัสดิ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงฮักคนบ้านเฮานะครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณป๋องเองและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณเจนนี่ภูไทยมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะก็อาจารย์เจนนี่ก็เคยประพันธ์เพลงคลื่นให้เราเรียบเรียงเพลงคลื่นให้เราเหมือนกันเนาะสมัยที่โอ้ยังแบบนั่นแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบไปกันนู่นนี่นะมีสังกัดใหญ่โตแล้วนะครับนะฮะก็ใช้มืออาชีพเลยลองฟังกันดูนะแล้วเดี๋ยวมาให้ดาวกันนะครับฮักคนบ้านเฮานะครับคุณป๋องสุขสวัสดิ์นะครับ

0: สาวทางคนบ้านเฮาครับป๋องสุขสวัสดิ์นะแหมใช้อาจารย์จินนี่ภูไทยด้วยเป็นคนเรียบเรียงอาจารย์ไมตรีว่าไงครับเรื่องนี
1: ้ขอบคุณมากเนี่ยผมแฮปปี้มากพอฟังเพลงเนี่ยอย่างจินนี่อันเนี้ยเขาการเรียบเรียงดนตรีเขาโอเคอยู่แล้วแล้วก็ผมพูดอยู่ตลอดว่านักร้องร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เนี่ยพอมาเจอส่วนประกอบเนี่ยส่วนประกอบคือดนตรีเรียบเรียงได้ดีวางทำนองมาสวยงามเนี่ยมันน่าฟังเพลงเนี้ยผมว่าดนตรีเขาทำสมัยใหม่ดีในสไตล์เพลงอีสานคนนี้เขาแต่งเองนะแต่งเองร้องเอง
2: ใช่ครับ
1: แต่งเองร้องเองแล้วก็จินนี่เนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยแล้วก็การมิกเสียงออกมาเนี่ยมันฟังได้ผมว่ามันลงตัวเลยสำหรับเพลงเนี้ยนะครับผมให้กำลังใจเลยตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบเสียงการร้องผมชอบเทคนิคการร้องของคุณป๋องมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าเสียงก็แบบขยี้แบบสั่นๆแล้วมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยตรงนี้ส่วนภาคดนตรีก็เหมือนที่อาจารย์ไมตรีว่าไปนะครับคุณรสุล่ะครับ
0: ก็เห็นตรงกันนะครับเหมือนกับทั้งสองท่านแหละ นะครับเพลงนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าความรู้สึกผมนะส
2: ่
0: วนตัวเลยน่าจะดีกว่า1 2 3นั่นแหละนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอฟังเพลงที่5นะครับอีกเพลงหนึ่งว่าจะแบบมากกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงไหมโดยมาตรฐานทั่วไปเราเปิด

0: ได้เลยแหละเพลงนี้นะครับหากคนบ้านเฮานะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับที่พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอาจผิดขออภัยด้วยนะอาจจะคุณเบนรัมเบนรุมอะไรนะฮะให้มา4ดาวครับแล้วก็คุณคมสันบอกว่าเพลงที่4ผมชอบเป็น

0: รัฐแกงซ่าก็น่ารักเพลงนี้ใช้ได้ใส่อัมบายมุกด้วยนะครับคุณรัฐให้มา5ดาวด้วยครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณณัฐพงศ์นะครับก็ให้มา5ดาวคุณอสุครับคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งคุณพิจิตรพลขันก็ให้มา4ดาวครึ่งคุณเดิมหมดนะครับซ้ำ
1: ยังไงดีล่ะอาจารย์ไมตรี
0: อาจารย์ไมตรี
2: ก็ไม่ยากนะเพลงนี้ผมบอกเลยว่าการที่เพลงที่ทำออกมาผมจะค่อนข้างที่จะฟังทั้งดนตรีเนื้อร้องทำนองเนื้อเสียงและการมิกซ์เสียงและสไตล์เพลงสำหรับเพลงนี้ผมเต็มใจให้5ดาวครับ
0: ส่วนมีเพิ่มเติมมานะครับให้มา4ดาวครึ่งอีก 3-4 ท่านนะครับแต่ผมเองก็ชอบเป็นการส่วนตัวให้5ดาวครับ
1: เช่นเดียวกันผมก็ไก่ย่างเหมือนกันนะครับ5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพลงของใครครับ
0: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการของเราว่าแบมกันทิตานะครับ
1: ครับ
0: เพลงใหม่ของเขาชื่อว่าเพลงบ่ต้องห่วงเด้อเพลงนี้กำร้องทำนองโดยคุณต้นฮักพรมจันทร์นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์โน้ตอมตะนครนะครับขอเชิญฟังพร้อมๆกันเลยครับ
1: เพลงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการด้วยกันให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าให้กี่ดาวดีศิลปินท่านสุดท้ายแล้วนะครับในสัปดาห์นี้แบมกันทิตาครับบอดต้องห่วงเด้อ

0: อดอ
1: บ่ต้องห่วงเด้อนะครับเสียงร้องของแบมกันทิตานะครับเอาถึงข่าวลุงเข้มละเป็นยังไงบ้าง
2: ขอบคุณครับพ่อวสุครับผมว่าเนี่ยลายเนี่ยบอกกับเขาเลยแล้วก็ร้องได้ดีจริงๆนะฮะวันนี้โครงการเพลงช้างเผือกของเราเนี่ย1 2แล้วก
3: ็
2: 4 5นะครับขออภัย
1: ขออภัยค่ะเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวต้องแปลงต่อใหม่ยังไงนะยังไงนะ
2: ผมชอบน้ำเสียงของเขาครับคุณวสุครับแต่ว่าผมขอตำหนิคนที่เขียนเพลงให้เขานะครับที่เขียนเพลงเขายาวไปถึง5นาที2วินาทีนะครับส่วนนักร้องนี่ผมไม่ติผมถือว่าเขาร้องได้ดีร้องได้ไปไพเราะมากแล้วก็ร้องได้ลายทางอีสานเลยนะเนี่ยคักๆเลยครับ
1: อ
2: าจารย์ไมตรีล่ะครับ
1: มาอยู่ในสายอยู่ไหมอ้าวยังไม่มาน
2: ะครับ
1: ก็ต้องเป็นผมละเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนกับอารมณ์ประมาณอินดี้อีสานเนาะนะฮะที่ยุคหนึ่งที่มันเฟื่องฟูมากนะครับแต่ว่าผมก็ติดเหมือนลุงเข้มแหละมันยาวเกินไปเวลาเปิดออกอากาศวิทยุมันก็อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับต้องบริหารเวลาให้ดีเนาะแต่โดยรวมผมว่าก็โอเคนะใช้ได้นะครับเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอาจารย์ไมตรีอยู่ไหมครับ
2: ยังอยู่ไหมครับ
1: อยู่ไหมครับ
2: ใ
1: น Facebook Fanpage ละกันเนาะนะครับมีไหมครับ
2: มีท่านแรกเลยนะฮะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ4ดาวครึ่งแล้วก็ตามมาด้วยคุณคมสรร4ดาวครึ่งและตามมาด้วยคุณ1เทพฟ้าใหม่นะครับให้มา4ดาวครึ่งคุณพิจิตรพลขันให้มา5ดาวครับคุณพิจิตรให้มา5ดาว2รอบเลยเบิ้ลเสีย5รอบเลยนะครับ6รอบแล้วคุณพิจิตรกับคุณรัดแกงซ่าให้มา4ดาวครึ่งครับ
1: นะฮะพอสมควรแล้วกันเนาะสรุปดาวแล้วกันลุงเข้มนะ
2: ผมเองเพลงนี้นะครับก็ชอบมากเลยนะครับคุณอสุครับแต่ว่ามันติดยาวให้ไป4ดาวครึ่งครับ
1: ผมก็4ดาวครึ่งเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ไมตรีเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกหน้าแล้วกันเนาะหลังเที่ยงครึ่งกลับมาทักท้ายชั่วโมงกันนะครับเดี๋ยวเราจะฟังสรุปข่าวในรอบวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงครับเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับ4ดาวครึ่งกันครับ
4: ฮิตเต็มพิเศษ
5: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

โคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่า

0: ็นพิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชตนายอำเภอระแงะร่วมกันละหมาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกรมฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองแล้วก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน 5:30 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุส

0: สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐบาลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นะอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ DHAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่องหนึ่งในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอีกด้านหนึ่งกระบวนการจะซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีอีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางนี้เบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระโดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
0: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า missing link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook ขอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะเรื่องการปรับภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้นี่รายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24 กรกฎาคม 2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้ล่ะค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไทยทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงควรพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นาย

0: รเมศเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายบรเมศรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและในหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมศยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและในหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมีการกระทำพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีค่ะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะคะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Rubber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือ

0: ันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,500,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม. 5 สิงหาคม 68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอธวัชบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจ.ซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจะตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวตระกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนเนี่ยอายุ 18-20 ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ทอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยก

0: ปั๊มหลอดในคินเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมต่อไปครับ
1: ค่ะเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชาฉุดหญิงไทยนะคะซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่ชาย2คนพยายามตามหญิงสาวจะบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายหญิงไหวตัวทันนะคะรีบเดินหนีล็อกประตูรั้วทันทีค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตรอกสุราแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวใน Instagram จนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นที่23 กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดาภิเษกผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกรงประตูเธอตกใจร้องกรีดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการนำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝากกระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางคลื่นฝนตกหนักเป็นประวัติการในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝากกระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลซึ่งจริงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมืองชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์ มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
1: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่คุชราชเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยคุชราชนี่นะคะเป็นรัฐทาง

0: ตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงสูงกว่า30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชาชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: รับงานยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
5: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
6: แล้วเจอกันนะคะ
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าตูตวงนะครับเพลงจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ดอกฟ้าราตรีนะครับวันไซสมสุขนะครับเพลงจากสปป.ลาวนะครับอยู่กับเรา3คนในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุทธิ์และจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: ปลายชั่วโมงด้วยแล้วต้องขออภัยอาจารย์ไมตรีด้วยเวลามันรวนกระทันชิดแล้ว สายโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาให้วิจารณ์ท่านสุดท้ายเลยนะครับว่าให้กี่ดาวอะไรยังไง
2: อ๋อเมื่อกี้ก็ที่จริงเพลงนี้ผู้หญิงร้องเนี่ยก็เพลงอีสานนี่แหละเสียงเสริมเขาได้ใช้ได้เนื้อร้องทำนองอะไรเนี่ยก็โอเคแต่ผมบอกนะว่าเพลงเนี่ยการทำเนี่ยเราพูดอยู่ได้เรื่องเพลงยาวหนึ่งนะแล้วก็การตั้งบีทของกลองเนี่ยการมิกเสียงเนี่ยสำคัญไอเนี่ยพอร้องมาตอนแรกขึ้นอินโทรมาดีพอร้องไปข้างในเนี่ยมิติดนตรีที่มันโดดกันร้องเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่ามันควรจะมิติอันเนียนกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับผมก็ให้ชี้ดาวครึ่งครับ
0: นะครับนะก็อยู่ในมาตรฐานที่เราเปิดได้เนาะนะครับทั้ง5เพลงก็เสร็จสิ้นไปได้เรียบร้อยนะครับวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับมาถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเราก็ต้องมีอะไรฝากถึงชาวลูกทุ่งมหานครแล้วช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยโหมันแน่นมากเลยอ่ะผมไปแถวรามมาก็แบบโห
1: รถติดใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่คนออกมาจากไหนไม่รู้เหมือนมีเทศกาลอะไรสักอย่างก็เลยมีอ๋อติดวันหยุดยาวเนาะที่นั่นไปอ่ะแล้วคนก็ออกจากไปอยู่ในที่พักผ่อนนะบางคนก็แถมวันหยุดได้ไงใกล้วันเฉลิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในหลวงของเรานะครับบางคนก็แอบแถมวันหยุดอะไรไปด้วยนะครับเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือสภาพอากาศตอนนี้มันบอกไม่ได้ว่าฝนมันจะลงเมื่อไหร่ต้องเช็คสภาพอากาศดีๆนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับแต่คือข่ายเวลาเราเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเดิน

ทางเราก็สภาพอากาศแล้วก็เรื่องของกระเป๋าเงินในสตังค์ด้วยเงินในกระเป๋าสตังค์ด้วยไม่ใช่เงินในกระเป๋าสตางค์ว่าจะมีคนละครึ่งอะไรต่างๆนานาที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือนะในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับ

0: ทุกคนเนี่ยข่าวเนี่ยเฟกนิวเนี่ยมันเยอะโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับทางราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าแชร์ส่งเดชฟังให้มันได้สับก่อนบางคนเนี่ยพอข่าวเขาส่งมาอย่างเงี้ยข่าวเฟกนิวเนี่ยเรียกว่าข่าวปลอมแหละแชร์กันมันก็ทำให้คนตื่นเต้นไปด้วยแล้วแบบตื่นเต้นตกใจอ่ะพยายามดูข้อมูลให้ถูกต้องอย่างข่าวเกี่ยวกับพวกรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยอย่าไปฟังส่งเดชใครบางทีเขาไม่ชอบกันเขาก็อาจจะแบบแกล้งส่งข่าวมาอย่างเงี้ยเราอย่าไปแชร์อย่าไปแชร์นะครับดูให้ดีก่อนนะครับโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวรัฐบาลการสู้รบอะไรกันต่างๆเนี่ยนะครับด้วยความรักความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารชายแดนทุกคนนะครับขอบคุณครับอาจารย์บ่ออ
1: ่าแหมทิ้งไทยด้วยดีเลยลุงเข้มนะครับ
2: พูดไปแล้ว
1: จะปิดจริงไหมจะเลยจะปิดท้ายไหม
2: ก็
1: ผมจะได้ลอกเรียนแบบบ้างถ้าไม่มีเดี๋ยวฮ
2: ะ
1: เอาให้แน่น
2: ผมก็เรื่องใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับเพราะว่าผมใช้ชีวิตอยู่บนถนนตลอดผมเห็นเหตุการณ์ตลอดแล้วก็การใจร้อนการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาเยอะในพื้นที่ท้องถนนทั่วประเทศเลยครับยังไงก็ใจเย็นๆกันนะครับเราคนไทยเหมือนกันครับ
1: อ่ะเดี๋ยวหลังบ่ายโมงนะครับติดตามการรายงานกับมหานครชาร์ตนะครับอันดับความคิดในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับเสาร์เว้นเสาร์อย่าลืมติดตามเพลงช้างเผือกนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศรับฟังผ่านสมาร์ทโฟนของคุณฟังได้นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับไปโหลดกันหรือยังเอ่ย Mcord Connect นะครับนะฮะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมีจากหนุ่มหล่อที่เคยมาเยือนลูกทุ่งมหานครนะครับกวางหุงนะครับนะฮะจากเวียดนามนะครับลักกี้นะครับนะฮะจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับนะฮะแล้วก็ตำสบายดีจากสปป.ลาวนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามมหานครทีมนะครับมาลุ้นกันว่า20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นอะไรยังไงบ้างใครเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตด้วยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สวัสดีครับ

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสงขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู
6: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
9: ่
11: ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริง
12: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่มหานครชาร์ตเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1090ครับประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมแล้วครับผมครับใกล้ๆจะสิ้นเดือนอีกทีสวัสดีครับพี่ออส
1: โอ้สวัสดีครับน้องคริสครับวันนี้ก็บรรจบพบเจอกับน้องคริสอีกแล้วนะวันเสาร์แบบนี้บ่ายโมง27นาทีกันนะครับเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงเราแบบว่าเสิร์ฟ5เพลง5ซิงเกิลต่อเนื่องกันเลยนะครับก็วันนี้เปิดมาด้วยฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับเข้ามาใหม่คุณผู้ฟังจบสาเนาะงานจากนุชวิลาวันเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายภูไทยเรคคอร์ดนะ
0: ครับผมและในฮิตที่19เข้ามาใหม่เช่นเดียวกันครับกับผลงานเพลงที่เป็น cover version นะครับผมชื่อเพลงว่าแผลใหม่จากหมิวรัชดาพรครับผมเป็นสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับผม
1: และต่อด้วยฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอได้จับสลากเป็นแฟนกันจากลำเพลินวงศกรนะเพลงนี้ก็เข้าสู่ชาร์ตของเรา5สัปดาห์นี
0: ่ครับผมและใน17นะครับลงมาจากฮิตที่10ลงมาใกล้เลยดอกกระเจียวบานครับผมจากก้องห้วยไร่ครับซึ่งเพลงนี้ก็อยู่มาก็31สัปดาห์แล้วครับเคยขึ้นที่1ถึง14สัปดาห
1: ์นี่ไม่ธรรมดานะเหนียวแน่นนะพี่ก้องนะต่อด้วยเพลงที่เพิ่งจบไปครับกับฮิตที่16สัปดาห์นี้ตกลงมาอู้ตกแรงเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ตกลงมาจากฮิตที่6เลยคุณฟังแค่ฝุ่นครับกันจากวงแอลกอฮอล์นี่พี่ปุ้ยของเรานะครับก็5เพลงต่อเนื่องกันยาวๆเลยก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทส่งสัญญาณขยายความสุขวันเสาร์แบบนี้นะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผมมาแล้วก็ทักทายมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับคุณฟังเพราะว่าการรายงานชาร์ตเนี่ยจะมี20อันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศเพลงเพราะๆทั้งสิ้นเลยที่เข้ามาสู่ชาร์ตของเรากับมหานครชาร์ตนะเดินทางต่อไหมกับฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้ครับ
2: ฮิตที่15

0: ฮิตที่15นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากที่ที่เล็กนะครับเต้ยสั่งลาแล้วต่อมาด้วยฮิตที่14ครับผลงานยุ้ยจากยุ้ยมานะสักนะครับคำเอ่ยครับผม
1: นี่และปิดท้ายเมื่อสักครู่แม่ๆบอกว่ากริ๊ดกราดกันใหญ่นะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยินดีกันด้วยนะครับยังอยู่ในชาร์ตของเราซึ่งเพลงน้องนันนันยังอยู่ในชาร์ตของเรา19สัปดาห์แล้วนะครับเพลงนี้กับฮิตที่13ประจำสัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่11ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอเนาะงานจากน้องนันนันก็เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่5 13:44 นครับน้องคริสรวมไปถึงคุณฟังก็ทักทายทุกช่องทางนะครับหลายท่านก็บอกว่าแวะมาเชียร์เพลงหรือว่าแวะมาฝากเพลงทิ้งไว้นะครับก็วันเสาร์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะแบบหยุดพักผ่อนกันอยู่เพราะว่าสัปดาห์หน้าวันหยุดโอ้วันสำคัญของชาวไทยนี่หลายวันเลยทีเดียวแล้วก็ บางคนก็ได้มีโอกาสลาหยุดยาวมันเป็นแบบว่าสัปดาห์10วันก็มีนี่อิจฉานะคนได้ไปเที่ยวต่างๆนี
0: ่วันพุธผมไปดูหนังไอโอเอซีไปดูไอแม็กเขาบอกมันต้องดูมันต้อง
1: ไอแม็กนี่คือคุณพูดออกอากาศประกาศให้คนทั้งประเทศทราบนี่คืออยากจะชวนใครไปหรือเปล่า
0: ไม่ดูเองนี่กับเพื่อนมีกับเพื่อนหลายคนไปใหญ่เลย
1: ไม่ชวนผมไปบ้างล่ะผมก็อยากมีเพื่อนที่ผมไม่
0: ชวนแล้วรู้ป่ะชวนแล้วจะไปหรือเปล่าไม่เลย
1: ก็ทักทายทุกช่องทางนะครับก็ทักทายทั้ง SMS 4689400มีรู้สึกว่าจะเป็นไอพรอนุชสุดหล่อกู้ภัยนี่บอกว่าวันนี้แวะมาเชียร์เพลงตี3ครับผมส่วนเอ้ยสาปากแดงนะฮะบอกว่าฟังอยู่นะคะ2หนุ่มในฝันของเอ้ยเอ้ยสาปากแดงนะก็ขอบคุณสำหรับกาแฟและขนมด้วยนะจ๊ะใช่พงษ์เจนี

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวบรวมรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
13: ฮิตที่10

0: ยังอยู่กับพวกเราสองคนนะครับเมื่อสักครู่แม่อาจจะแบบว่าตาลายนิดนึงนะ
1: ใช่ใช่ใช่คุยกันอยู่ลืมเราข้ามที่12
0: เห็นไหมเวลาพี่มาอยู่กับน้องคริสพี่จะพาน้องแบบว่าเออ
1: แต่ว่าเมื่อกี้นะฮะที่11ก็คือพบหมอหน้าห้านของอุงอิงเพชรบันแพงแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเรื่อง12
0: พาคุณผู้ฟังนั่ง
1: ฟัง ไม่เสียมันหมดไปไว
0: เออเราก็มองแต่แบบว่าดูคุณผู้ฟังกันอยู่
1: กำลังดูเรื่อง SMS กันอยู
0: ่ไม่ไม่เราส่งคุณผู้ฟังกันอยู
1: ่อ่าน SMS ไงเดี๋ยวมีคนไม่พอใจว่าเราไม่อ่าน
0: ฮิตที่11รายงานก่อนฮิตที่11ฮิตที่11น้องคริสฮิตที่11เพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบันแพงนะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์ทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3เพลงม่วนๆจอยๆมันๆเลยทีเดียวน้องอุ๋งอิงนะ
1: ครับส่วนพิเศษวันนี้เราก็จะขอย้อนกลับไปเล่น12แล้วกันนะ12วันนี้ก็ปิดชั่วโมงกับฮิตที่12นะฮะวันนี้กับผลงานเพลงจากจอยรวมมิตรครับยังไม่ไปไหนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหายไปแล้วเหร
0: อ
1: ชาไปแล้วเหรอ
0: ยังครับผมนะเราอุบไว้เซอร์ไพรส์ไงนี่เราแผลไปเลยฮิตที่12ครับเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับการรายงานมหานครชาร์ตนะครับมีอีก10ซิงเกิล10ผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราก็โอ้ชั่วโมงหน้าโอ้เลยนะรอฟังครับมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: ฮิตที่12

0: ขณะนี้เวลา14:22 ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทูตจีนเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า Networking Reception ภายใต้ Thailand China Corporation Expo 2026เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่างานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจหอการค้าและสมาคมการค้าของไทยและจีนเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนายจางกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุธแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บ1รายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตอนหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนา

0: คตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเซิร์นนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับมาสู่ชั่วโมงที่2กับพวกเรา2คนนะครับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตวันนี้ชั่วโมงที่2ก็ต้อนรับด้วย3ผลงานเพลงกันก่อนนะเปิดมาด้วยฮิตที่10ครับปริญญาไก่ตีงานจากเมกอภิสิทธิ์ฟีชชิ่งไปกับพี่บุ๊กสุภาการในเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่3เลยทีเดียวนะครับจากค่าย Johnny Music ครับแต่ที่สำคัญคุณฟังอยู่ในชาร์ตของเรา7สัปดาห์ทำให้สูงสุดกับฮิตที่2ปริญญาไก่ตีนะ
1: ครับผมและในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่8ครับผลงานเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตกับเพลงกลางดาวครับ
0: นะเพลงนี้ก็เคยครองฮิตที่1ด้วยเนาะน้องคริสได้4สัปดาห์เลยนะฮะอยู่ในชาร์ตของเรา18สัปดาห์ด้วยกันและต้องยินดีนะครับกับฮิตที่8สัปดาห์นี้เข้ามาใหม่คุณผู้ฟัง3เฉพาะงานจากมนแคนแก่นคูนร้องไว้กับน้องเวียงนฤมลนะครับเข้ามาสัปดาห์แรกเลยนะถือได้ว่าทำคะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าปล่อยมาไม่กี่วันนี่โอ้กระแสก็ค่อนข้างแบบนะทำ
1: ให
0: ้2คน
1: ชาร์ตบนเลย
0: โอ้นี่จริงๆจริงๆเลยนะครับอ่ะตอนด้วย3งานเพลงนะชั่วโมงที่2ก็ทักทายทั้งSMS ก็ดี Facebook Fanpage ก็ดีรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุด้วยนะครับ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทหลายพื้นที่บอกว่าฝนกระหน่ำบ้างนะแต่บางพื้นที่แดดเปรี้ยงจริง
1: ๆ
0: ทั่วทั้งประเทศวันนี้ก็อาจจะเรื่องราวของ
1: นะดูอีกนะออกไปทางน
0: ู้
1: น
0: จริงๆจริงๆนะฮะแถวๆภาคกลางตอนบนสุพรรณอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีอุทัยนี่ก็มีฝนถามหากันอยู่บ้างบางพื้นที่นะครับฝั่งทางอีสานก็มีกระหน่ำกันอยู่นะอ่ะช่วงนี้อากาศยังอยู่ช่วงหน้าฝนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเฝ้าระวังระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะอ่ะแต่เรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่ากับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับเป็นงานจากน้อง
2: ฮิตที่7
0: บอสธีรพงษ์นี่ใครใครนอนดึกๆหรือว่าแบบว่าคิดถึงแฟนเก่าต้องฟังเพลงนี้จริงๆครับตี3บอสธีรพงษ์

0: ีกสามผลงานเพลงนะครับในที่7ผลงานเพลงจากบอสธีรพงศ์ครับผมกับผลงานเพลงตีสามครับ
1: ครับผมตีสามนะ
0: ตีสามแล้วยังไงครับ
1: น้องยังเที่ยวอยู่ไงยังไม่กลับจากพับนะตีสามบอสธีรพงศ์ฮิตที่7ต่อด้วยฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับกระโดดขึ้นมาเลยก็ว่าได้นี่พี่บ่าววี่ค่าเขากว้างนะค่าย่าแรงโดดมาไกลเลย
0: ฮิตที่ไกลเลยดิ
1: แม่นแล้วฮิตที่6นะฮะก็กระโดดขึ้นมาจากฮิตที่16เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาที่บายใจงานจากพี่บ่าววีเพลงนี้สังกัดค่าย S1 Music ครับคุณฟังและปิดท้ายด้วยฮิตที่5ครับงานจากพี่หนูเล็กกากะได้ฟีเจอริ่งไว้กับน้องวินวรพัฒน์เพลงนี้ก็ลงมาเล็กน้อยนะครับลงมาจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจนี่ชื่อเพลงขอกำลังใจนะก็อยู่ในชาร์ตโอ้มาราธอนเลยนะอีก1ซิงเกิลนี่ช่วงนี้ที่ทำสถิติไว้ได้อยู่ในชาร์ตของเรา42สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2สำหรับเพลงขอกำลังใจ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีก3ผลงานเพลงเหลือตอนนี้มาที่5ไปต่อเลยที่ฮิตที่4คร
1: ับได้เลยครับผมป้า
2: ฮิตที่4

0: ูเล็กกากาครับเพลงนี้อย่าใจกระจอกกับฮิตที่3ประจำสัปดาห์นี้ก็ตกลงมาเล็กน้อยครับจากฮิตที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ชาร์ตของเรา5สัปดาห์ด้วยกันนะ
1: ครับผมและในฮิตที่4นะครับขึ้นมาจากฮิตที่13เลยกับผลงานเพลงไอ้ทุยครับจากวงแอลกอฮอล์ครับก็อยู่กับเรามา14สัปดาห
0: ์โอ้นี่ก็2เพลงต่อเนื่องเพลงที่ฟังแล้วร้องตามได้เลยจริง
1: ๆครับ
0: 14:45กันแล้วนะครับก็สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมด้วยพี่พอพนมรุ้งแวะมาฝากเพลงรักสาวไร่มันนะครับจากบอกว่าจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะคุณยายพอเพียงทักทายด้วยนะจ๊ะบอกว่าชีวิตจริงต้องไปด่าอย่าใจจอกตีจอกเลยอ่ะชนจอกชนจอกชนแก้วชนแก้วคุณละไอครับสวัสดีด้วยคุณนุ่นกฎชพรสาวสวยนะจ๊ะคุณสุวิมลเอ่ยเสียเปียกแวะมาแล้วถามหาน้องปลายฟ้าหรือว่าเพลงปลายฟ้าพีรพลด้วยนะฮะผมแล้วก็มีคุณชยานุ่นนิ่มแวะมาไอ้อุดรจากสปปลาวแวะมาทาง Facebook Live สดเนาะก็ทักทายกันด้วยนะครับก็มีอะไรอีกคุณอัมพรคุณ

0: ศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตเติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ

0: อาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราย
1: า
0: รา
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ตัวจริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
2: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้

0: มรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ฮิตที่2

0: ิทธิ์ของเจ้าเจ้า
1: สิทธิ์ของเจ้า
0: เจ้า
1: ของไหมไทยนะฮะหัวใจศิลป
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็อยู่ในทีที่2ขึ้นมาจาก5เลย
0: นี่โอ้ต้องยินดีด้วยนะหลายคนนี่บอกว่าชีวิตตรงเลยโดยเฉพาะพี่พีรพลถามหาฝากเพลงกับดีเจทุกชั่วโมงเลย
1: ครับผม
0: นี่นะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์ก็ต้องยินดีด้วยและมาร่วมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ยินดีกับพี่ที่1ประจำสัปดาห์นี้นะครับ
1: ครับ
0: ประกาศไปเลยยังคงที่ครับคุณผู้ฟังหม้อหุงข้าวยังไม่ไปไหนคุณผู้ฟังยังมีหม้อให้ได้กินข้า

0: ฮัลโหลครับเพลงนี้จากโจอี้บูมสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งกับพันช์วรการสังกัดค่ายจีนี่เรคคอร์ดนะครองฮิตที่1ได้ถึง7สัปดาห์แล้วนะอยู่ในช่องของเรา8สัปดาห์ทิ้งได้ช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าพร้อมเป็นช่วงมงที่ฟรีสไตล์นะครับให้คนฟังได้แวะมาขอเพลงกันอ่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ
1: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีที่ให้การสนับสนุนการเสนอชื่อของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประ

เทศและสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทางข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเหน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เปลี่ยนกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางไปเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า

0: ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางไปเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เราจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
6: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สีเพลงนี่รัวๆเลย
1: เคยกินไหมหอมหมก
0: ยังนะฮะยังไม่เคย
1: เราไหม
0: ยังไม่กล้าด้วย
1: รสชาติมันก็
0: เป็นไง
1: มันคือมันมีเครื่องเทศอยู่ใช่ไหมก็ไม่รสชาติมันก็โอเคแต่มันผมไม่ชอบความรู้สึกมันแบบ
0: น้ำมัน
1: มันแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่รู
0: ้นะก็ว่ากันไปเพราะว่ามีคนมาโอ้ดีเจกินฮวกไหม
1: เรามาฝากไง
0: ก็เลยพูดถึงนะเห็นคอมเมนต์มาอ่ะก็ทักทายด้วยสำหรับชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับ15:23 นหลายพื้นที่ก็แวะมาส่งข่าวคราวกันนะครับก็อาจจะมีฝนกันบ้างเมฆตั้งเขากันอยู่บ้างมืดๆเหมือนเอ้ยสาวปากแดงบอกว่าดีเจเปิดเพลงปักตะไคร้ให้เอ้ยเนี่ยโอ้มามืดเลยสมใจเอ้ยแล้ว
1: มีใจเหรอจะให้พี่โอ๊ตเปิดเพลงปัก
0: เปิดแล้วเปิดแล้วผมเปิดแล้วไงฝนก็เลยตั้งเขามาเลยเนี่ยเออนี่เขาแบบว่ารู้ไงว่าจะต้องเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรนะคนบรรดาบอกว่าอร่อยจ้าน้องโอ๊ตเครื่องถึงนี่อร่อยเลยห่อหมกฮวกโอ้โหนี่นะมีหลายคนแบบอยากให้ลองขอบคุณด้วยนะครับหลายคอมเมนต์มาอ่ะช่วงนี้ก็ฟรีสไตล์นะครับก็เป็นช่วงที่ปกติก็จะให้คุณผู้ฟังได้ขอเพลงฝากเพลงกันเข้ามานะก็เดี๋ยวจะพยายามดูแลเท่าที่จะทำได้เนาะส่วนทาง SMS ก็เดี๋ยวดูให้เหมือนเชฟพงเอ่ยคุณพอนมรุ้งเอ่ยฝากเพลงเข้ามานะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นิดหน่อยนะครับผมสำหรับค่ายนี้นะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราเสิร์ฟตามคำขอกันต่อเนื่องเลยดีกว่ามีคุณฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวค่อยเรียงเพลงตามคำขอไปให้นะครับ

0: มันต่อเนื่องเลยนะครับนี่อ่ะก็ทักทายทาง Facebook ด้วยนะมีแวะมาฝากเพลงบ้างมาแวะแซวดีเจบ้างแล้วก็บอกว่าเบื่อความหล่อของดีเจแล้วว่าไม่อยากจะเข้ามาในไลฟ์สดกลัวโดนตกแล้วก็ต้องโดนเสีย 200,000 เพราะ2คนไงให้คนละ 100,000
1: ทำไมต้องคนละ 100,000
0: ไม่รู้เหมือนกันเออนี่นะช่วงนี้ถ้า
1: ที่ดี
0: นะว่าเออเงินเดือนคุณเท่าไหร่ถึง 500,000 หรือเปล่า
1: ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึงผมก็ไม
1: ่สาวสาวคงไม่ชอบ
0: คุณนิ่มจากเชิงเซาบอกว่าเชิงเซาวันนี้อากาศครึ้มๆเหมือนสีหน้าพี่เลยไม่ใช่นะอากาศครึ้มๆเนาะแล้วก็บอกว่าน้องโอ๊ตอยู่กับน้องคริสสดชื่นโอ้นี่เหมือนสักครู่สดชื่นเลยเพราะว่าน้องคริสนั่งเล่านิทานให้ผมฟังกล่อมนอนอยู่เกือบหลับเหมือนกันแต่ก็ตื่นขึ้นมาได
1: ้ครับผม
0: ดีหน่อยนะส่วนคุณอรุณเอ๋ยคุณยายพอเพียงยังอยู่นะคุณดวงเดือนคุณกุลมีคุณอรุณเจาะเหรอชื่อคุณชนานุชนิ่มเนาะพี่ติ่งสุนันเอ่ยมาพี่ทศพลจากรังสิตก็บอกว่าแดดเปรี้ยงครับน้องโอ๊ตนะวันนี้อ่ะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยโอ้ผมคิดว่าเสียงอะไรกินกังกินกันไม่ได้ใส่หูฟังไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันกับเพลงที่คุณฟังเลือกทิ้งไว้นะครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้อน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่าร
2: ูปงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

คนคอมเมนต์มานะบอกว่าอยากเป็นตัดแทนค่ะคบไว้แก้เหงาได้นะคะนี่นัดเจอได้ใต้ต้นตาลนะอสมทอ่ะก็ขอบคุณหลายคอมเมนต์ด้วยนะมีพี่อรุณครับแวะมาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตรวมไปถึงพี่พีรพลเด็กโคราชหนุ่มบ้านเองเนี่ยนะฮะฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเพิ่มเติมเข้ามานะ

0: แบบว่าอยากจะฝากทิ้งไว้สะสมคะแนนให้ลูกๆต่อไปในสัปดาห์ถัดไปแต่ดูเวลาแล้วขอไปคุณฟังด้วยนะครับที่ฝากเพลงเพิ่มเติมมาอาจจะจัดเสิร์ฟให้ไม่ทัน
1: ครับ
0: ใช
1: ่แล้ว
0: ใช่ไหมเออรู้ว่าเราอัดเพลงสักท่อนได้ไหมได้ไหมไม่ได้
1: ไม่ต้องเลย เราทิ้งท้ายดีกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงของจอคิวฮิตดีกว่า
0: แกล้งน้องคลิปนี้คือแบบว่า สนุกสุดแล้วว
1: ันนี้ผมจะงงมึนๆอยู่
0: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับชั่วโมงหน้ายังมี5ซิงเกิลใหม่ๆที่เราเข้าสู่ระบบจอคิวฮิตนั่นเองนะเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างที่จะเข้าสู่ระบบจอคิวฮิตชั่วโมงหน้าคุณลูกพี่ลินบอกว่าขอเพลงแบบจอยดิดคิตตี้หน่อยเดี๋ยว
1: ให้ชั่วโมง
0: ให
1: ้นะครับ
0: สุดยอดเลยลูกพี่เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาสฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพ.ศ.ส.ประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยในช่วง7เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐโดยเริ่มเห็นผลชัด

0: จนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอ้ยบักใจบักใจ
1: เพลงที่ขอขึ้นมาเข้ามานะครับผม
2: บ
1: ัก
2: ใจดิคิตตี
0: ้ไม่มีฮิตตี้สิ
1: บักดิคิตตี้ไม่บอกว่าฮิตตี้โอ้โห
0: ขอกราบพระอภัยมณีฮะหูพี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ 4:10 ก็แงนหน้ามองฟ้าดูน้องเมฆแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนน้องฝนก็จะแถมมาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: มืดๆอยู่เนาะไม่ใช่อนาคตเราใช่ไหม
1: แล้วไม่ครับอนาคตพี่เฉย
0: ฝนฝนฝน
1: จริงๆอนาคตเราทุกคนก็มืดแหละสักวันหนึ่งแล้วก็ต้องหลับตาลงแล้วก็มืดไป
0: หรือเปล่า
1: ไม่รู้ไม่เคยเสียชีวิต
0: แต่มีหลายพื้นที่นะดูพอเข้าไปดูบนเว็บไซต์นี่ฝั่งปากเกร็ดก็โปรยปรายลงมาแล้วประทุมธานีเอ่ยแถวสมุทรพระประแดงนี่นะฮะก็มีแบบว่าม ีตกหนักบางพื้นที่แล้วนะครับสงสัยเมฆฝนจริงน้องฝนมาแล้วจริงๆนะสมุทรสาครเอ่ยฝั่งโน้นนะ
1: ครับก็ขอให้ฝนอดทนรออีกสัก50 นาทีก็จะดี
0: เราแบบว่าจบรายการก่อนใช่ไหม
1: ไม่ใช่50 นาทีมันออกไปพอดีประมาณสัก70 นาทีก็จะดี
0: ตอนนี้ท่านไม่ต้องคำนวณแล้วมาฟังเพลงเลยดีกว่า
1: เพลงแรกเลย
0: เข้าสู่ช่วงของจ่อคิวิตกันเลยคุณผู้ฟังนะครับกับ
1: เพลงที
0: ่
1: 27-31กรกฎาเพลงแรกนะครับคำว่าชูโอ๊ตบ่ได้อยากเป็น
0: เฮ้ยน้อง
1: น้องบ่ได้
0: น้องโอ๊ตบ่ได้อยากเป็นนะได้ไหมคำว่าชูน้องบ่ได้อยากเป็นครับเป็นงานจากพี่กันตองทุ่งเงินสังกัดค่ายแกมิโกไปฟังกันเลย

0: คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะฮะการตองทุ่งเงินฉันกับแกมิโกคำร้องทำนองได้ลูกโด่ง500ตันนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยจินนี่ภูไทยครับ
1: นี่สายตาดีจริงๆพี่อ่านดีมาก
0: อ่านอะไรว่าอะไรบอกมา
1: เออดิพี่ก็อายุนำเยอะเหมือนกัน
0: จัดการไม่ดีแล้วเราม
1: าเดี๋ยวนั่งกันต่อครับซิงเกิลที่2ที่จะแนะนําในช่วงของเจาะชีวิตกันนะครับเพลงที่2จากบุ๊กสุภการครับเพลงนี้มาแนวช้าๆกันสักหน่อยนะเห็นใน TikTok กันอยู่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าในนามคนเก่าสังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกไปฟังกันต่อเลยครับ

0: ในนามคนเก่าครับบุ๊กสุภการเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกครับคำร้องทำนองพี่บุ๊กสุภการเป็นคนเขียนแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้จาก HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครมีบุ๊กสุภการแล้วก็วงบุ๊กครับรวมกันเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้นะฮะก็มิวสิกวิดีโอก็มีไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปรับชมกันด้วยนะแต่ที่สำคัญนี่เป็นซิงเกิลที่2สำหรับจ่อชีวิตสัปดาห์หน้าอ่ะเดินทางกันต่อกับซิงเกิลที่3ครับน้องคริส
1: ครับผมมีอย่างอีกบ่
0: อ่ะอย่างครับ
1: มีอย่างอีกบ่
0: อันนี้คือคำถามหรือบอกว่าม
1: ีอย่างอีกบ่ไม่ชื่อเพลง
0: อ๋อชื่อเพลง
1: เป็นผลงานเพลงจากอ๊อฟสุรพลนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ครับ

0: นี่ก็มีหยังอีกบอนะครับของออฟสุรพลสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองได้เท่พอใจส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยนักขาโปรเจกต์ครับผม
1: นี่นะครับซิงเกิลที่3ผ่านไปแล้วนะครับมาเดินทางกันต่อครับเพลงจากพี่จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งไว้กับพี่เล็กรัชเมธโอ้2คนนี้โคจรมาร่วมงานกันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ามิติที่0ไปฟังครับ

0: ็นการร่วมมือกันจาก2ศิลปินนะครับจิ๋วสกุลชัยครับเฟชชิ่งไว้กับเล็กรัชเมธเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามิติที่0ครับภายใต้สังกัดค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นร่วมกับ S1 Music นะครับคุณฟังได้คำร้องทำนองจากพี่ราชภูมิวารินเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยคุณชัยยาอินตานะซิงเกิลที่4มาทิ้งท้าย
1: ครับผมกับซิงเกิลที่5นะเพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากกระต่ายพันนิพาหายทองครับนะครับชื่อเพลงว่าคุยจบให้ลบแชทเป็นไงเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ุยจบให้ลบชั้นนะครับอย่าลืม
1: ครับใช่เดี๋ยวคนเขาจะมาเห็นเอานะงั้นมาจากกระต่ายพันนิพาหายทองคำครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่าประเดิมเลยนะครับสำหรับค่ายใหม่ของน้องนะสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดครับได้น้องเจี๊ยบนิสามาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับจากคุณสายฟ้าสวัสดิ์ประภาครบจบครบจบ
0: 5เพลงใน
1: คุยจบให้ครบลบคุยจบให้ลบแชทครับซิงเกิลนี้5ในช่วงของจอกคีริทนะ
0: ครับผมเดี๋ยวโฆษณากันแป๊บนึง
1: ครับผมเสาร์อาทิตย
2: ์ฮิตเป็นพิเศษโดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-11 เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: วครับจากจรัญมโนเพชรและเพื่อนศิลปินแล้วก็จ้อมบรรจบแด่คนช่างฝันครับผมก็หมดเวลาเป็นเหลือ9นาทีสุดท้าย8นาทีสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาตั้งแต่บ่ายโมงกับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับส่วนโอ้ยคืนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันวันเสาร์แบบนี้หลายท่าน
0: รังสิตฝนตกแล้ว
1: เริ่มมาแล้วนะครับฟ้าฝนนะหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ก็เฝ้าระมัดระวังส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดก็ดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าหลายคนได้ลางานหยุดพักผ่อนหยุดยาวกันนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังไงเดินทางกับเคียงปลอดภัยด้วยหลายเส้นทางอาจจะมีรถติดเป็นบางช่วงกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังแบบว่าโล่งๆกันอยู่เพราะว่าวันเสาร์เนาะบางคนก็มีแพลนจะเริ่มเดินทางวันอังคารประมาณนั้น
0: ครับผม
1: ยังไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณน้องคริสด้วยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม
0: ่ครับผมเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้า
1: ส่วนโอ้ยคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับผม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะแต่สำหรับช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้รายการถัดไปกับอาจารย์ประยงนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆก็แวะไปรับฟังกันได้ชั่วโมงหน้านะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสบิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวด์เอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36 Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวด์เอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้ได้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทั้งนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดเกินเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานครับ
1: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2:00 น.นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นและแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกตำรวจเข้ากวดขันอย่างหนักจนต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า5นาทีซึ่งมีเสียงคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศชัยยสรันวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีระพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยสรันวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะเพราะอย่างไรจะซาบซึ้งตรึงใจท่านผู้ฟังแค่ไหนก็ติดตามรายการของเราให้จบเพลงให้จบรายการนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นขอให้เป็นของทุกท่านทั้งชายและหญิงและเด็กทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีธารทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาทุกเสาร์ไปนะครับทั้งสองเพลงเพลงแรกก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราจะเปิดมาทั้งหมดก็20กว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะให้ท่านรับฟังเพลงต่อไปนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลนะครับเพลงแรกชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับพรพศอัธนัยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็ทำดนตรีด้วยนะครับขับร้องโดยคุณไก่พันนิพานนะครับเพลงที่สองคิดถึงฉันบ้างคืนนี้นะครับตะวันวนิดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสุพจน์สอนจรูนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยภัยจิตอักษรณรงค์อ้าวทั้งสองเพลงจะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ทุกท่านเลยนะครับขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านสนุกสนานกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าฉันทนาที่รักนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยรักชาติสิริชัยนะครับเพลงที่สองอีสาวทรานซิสเตอร์นะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552นะครับขับร้องโดยอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ครับ

ไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงสุดเหงานะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตเป็นศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทิพวรรณปิ่นพิบาลโพทองนาคนะครับเพลงที่2เจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับเรวัตพุทธินันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอัศนีโชติกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรวัตพุทธินันขอเชิญท่านรับฟังแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: ต่อไปก็ให้แบบไทยลูกทุ่งเพราะซึ้งๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงรักสาวเสื้อลายนะครับสัมมฤทธิ์รุ่งโรจน์เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับเพลงที่สองลูกจ้างอย่างเรานะครับวินัยแก้วเหนือเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดุสิตดุริยศักดิ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งนักฉันทนาวุฒากรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับคทาวุฒสถานไตรภพเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาตรีนะครับเพลงที่สองรักข้ามขอบฟ้านะครับกวีสัตโกวิทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องเนื้อร้องโดยกวีสัตโกวิทอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแต่ทำนองนั้นโดยสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็คือปรีชาเมตไตรขับร้องโดยศรีสไลสุชาติวุฒิทั้งสองเพลงนี้ขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ในวันที
1: ่ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18 นาฬิกา

0: ัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-COT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
7: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณ

0: เองครอบครัวและคนที่คุณรักเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่ด้วยกัน6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะ
4: ขออนุญาตหลบกล้องนะครับ
3: ทำไมคะอาจารย
4: ์แสงไม่พออ
3: ๋อค่ะค่ะวันนี้มก็ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ CEO อาเซียน of อาเซียนรุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะอาจารย
4: ์
3: สำหรับคนที่สมัครโทรมาแล้วก็สมัครไว้เลยเนี่ยแต่ว่าชำระเงินเดี๋ยวรอนัดกันอีกทีได้นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 65,000 บาทเป็น 59,000 บาทนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยใครอยากจะทราบว่ามีท่านใดบ้างเดี๋ยวเราส่งตารางให้ดูนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปเพราะแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยส่วนอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะก็จะคุยเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสไทยแตกหักกัมพูชานะอาจารย์มันยังมีโอกาสตรงไหนให้อาจารย์เกริ่นๆแล้วเดี๋ยวไปบอกในหลักสูตรค่ะอาจารย
4: ์โอกาสมันอยู่ที่การเมือง
3: ค่ะ
4: ความสัมพันธ์คุณอ้อมคือถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เกิดโทษนะฮะมันก็ต้องเป็นทั้งสองก้ามสองฝ่ายนั่นแหละคือโอกาสแต่ถ้ายังคงดำเนินในวิถีที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นวิกฤตแต่มันจะไปเป็นโอกาสในด้านอื่นแทนนะฮะก็หนึ่งละเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะกดดัน
3: ค
4: ่ะครับกดดันฮุนเซนแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็สำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยจะสร้างโอกาสหรือจะเติมวิกฤตให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าที่ดูการขับเคลื่อนของประเทศผู้มีอิทธิพลต่อกัมพูชานะครับก็เริ่มที่จะมีการกดดันเข้าไปข้างในกัมพูชามากขึ้นในหลายมิตินะครับ ส่วนจะมีอะไรบ้างก็ค่อยไล่เรียงให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับ
3: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะอาจารย์ปิติคุณกฤตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แต่สามารถโทรสมัครได้เลยนะคะเพราะเราต้องสมัครล่วงหน้า1เดือนอยู่แล้วถ้าใครโทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ2เบอร์แรกสามารถโทรไปได้เลยเดี๋ยวอีกเบอร์นึงหลัง 20:00 เราคุยกันนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803034นะคะ0944803034อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลัง20:00นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ตอนนี้ก็โทรเข้ามากันหลายสายแล้วนะคะสอบถามเอาตารางไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวจะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
4: เชิญครับ
0: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องจีนกับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวมาว่ากัมพูชาเข้าระงับการซ้อมรบกับจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะความเคลื่อนไหวมันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกัมพูชากำลังจะปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับทางจีนโดยเฉพาะปักกิ่งนะคะหรือเปล่าด้วยปกติเขาจะซ้อมโกลเด้นดราก้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่คร
5: ับทุกๆ3ปีอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีนัยยะอะไรคะอาจารย
6: ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเขาจะซ้อมกันถ้าไม่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการซ้อมเป็นประจำทุกปี
5: ค่ะ
6: แล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016แต่2017เนี่ยก็งดเพราะว่าในกัมพูชานี่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ2018ก็ซ้อมเหมือนเดิมส่วน2019ก็ซ้อมนะครับ2020 21 22เนี่ยงดเพราะว่าโควิด19นะครับมันก็เลยแต่ตามข้อตกลงที่ทำกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาจะซ้อมกันทุกปีปีละครั้งมันก็จะอยู่ในห้วงเดือนพฤษภาปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาก็แล้วแต่จังหวัดและโอกาสนะฮะแต่สาเหตุที่มีการที่แรกบอกว่าเลื่อนที่แรกบอกว่าเลื่อนก็คือผู้เสนอให้เลื่อนเนี่ยก็คือจีนนั่นแหละคุณอ้อมก็เพราะว่ากัมพูชามีปัญหากับประเทศไทยที่ชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องอาวุธสงครามรถถังส่งมาให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่ามันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยเลื่อนรวมไปถึงการส่งมอบรถถังอะไรจริงๆรถถังเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะจีนก็เอารถถังเก่านี่แหละครับมาพัฒนาเขาเรียกอะไรนะมาซ่อมบำรุงให้แล้วก็ใส่เทคโนโลยีการมองตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สมัยใหม่ให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวถังเดิมนะครับที่เรียกว่า T59D นั่นแหละปกติมันมีคำว่า T59 เฉยๆส่วนเอาตัว D เนี่ยมาเติมเนี่ยก็เพราะว่าได้มีการปรับปรุงของเก่าให้เป็นของที่ใช้การได้นะครับจริงๆเขาต้องส่งมอบกันในห้วงนี้แหละนะครับในห้วงตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสู้รบกันกับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรอบแรกธันวาก็รอบที่2 2025ก็เลยทำให้จีนเนี่ยชะลอการส่งมอบเรื่อยมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับฮุนเซนเพราะว่าฮุนเซนก็ต้องการที่จะเอามาใช้แต่จีนก็บอกว่าใช้ไม่ได
5: ้
6: ฉันให้อาวุธมาเนี่ยไม่ได้ให้มาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนซึ่งมาเยือนไทยเนี่ยก็ได้เน้นย้ำคำนี้ จริงๆท่านสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำคำนี้นะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับที่เจอท่านอนุทินที่ปักกิ่ง ก็ได้เน้นย้ำสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ที่มะนิลา
5: อืมใช่ค่ะที่สื่อของฟิลิปปินส์
6: ใช่
5: ค่ะ
6: อินควายเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
6: ก็ตีพิมพ์ที่มะนิลาแล้วก็อ้างแหล่งข่าวกัมพูชานั่นแหละซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือว่าเอาข่าวนี้ไปให้ฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวนี้ออกมามันกลับกลายเป็นว่าจีนเขาขอเลื่อนนะฮะเลื่อนการสมรบแต่กัมพูชาออกมาบอกว่ายกเลิกไปเลยนะครับมันก็เป็นการตอบโต้ในวิถีแสดงออกถึงความไม่พอใจที่กัมพูชามีต่อจีนมันก่อตัวมาตั้งหลายรอบแล้วแหละนะครับ
5: แล้วเขากล้าหือกับจีนเหรออาจารย์กล้างอนกล้าโกรธด้วยเหรอคะ
6: อันนี้เขาก็ไม่ได้หือนะแต่มันเหมือนกับว่าส่งสารให้รู้ว่าฉันไม่พอใจแต่ไม่กล้าพูดโดยตรงเห็นไหมครับก
5: ็
6: ทำไม Fresh News ไม่เขียนข่าวนี้เองล่ะ
5: ค่ะ
6: จริงไหมครับFresh News เป็นของฮุนมานาด้วยซ้ำถ้าไม่พอใจขนาดนั้นนะครับจะไปยืมปากคนอื่นทำไมก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวพอจีนเขาทักท้วงมาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้พูดไม่รู้ใครพูดมันก็จะออกมาหลายๆนั้น
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แต่มันเป็นการส่งสารให้จีนได้รู้ว่าฮุนเซนไม่พอใจก็เลยแทนที่บอกว่าอ้าวจีนขอเลื่อนมาเรื่อยๆคือมันก็คงรู้สึกว่าคุณเลื่อนมาเนี่ยทำไมไม่กำหนดว่าจะซ้ำเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยมากี่เดือนแล้วนะปกติพฤษภาหรือมิถุนาอันนี้กรกฎาก็กำลังจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับก็สาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือว่าที่ชายแดนเนี่ยก็ยังมาปลุกปั่นกันอยู่นะครับมายั่วยุมาอะไรกันอยู่สารพัด
5: มีข่าวทุกวันเลยอาจารย
6: ์ใช่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจีนเขาจะผสมลงด้วยทำไมล่ะจริงไหมครับถ้าให้มองในแง่ของผลประโยชน์นะคุณอ้อมสมมตินะครับถึงสมมติว่ามันถึงขนาดว่าจีนต้องเลือกจริงๆ
5: ค่ะ
6: คุณอ้อมคิดว่าจีนจะเลือก17ล้านหรือ70ล้าน
5: ก็ต้องเลือก70สิอาจารย
6: ์ก็นั่นแหละเห็นไหมครับเขาเน้นย้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่นั่นแหละส่วนฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะตีข่าวออกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือ

0: ฮะอยู่เหนือสยามอยู่เหนือประเทศไทยมาโดยตลอดอะไรพวกนี้แต่ไปปักกิ่งมาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เส้นไปก่อนข้อตกกลับมาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนกับสยามด้วยสันติวิธีและกฎหมายนะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจีนปามนั่นแหละว่าสงครามไม่มีนะท่านถึงจะส่งอาวุธให้นะครับต่อมาก็ฮุนมานัทก็ได้รับเชิญไปประชุม World AI Forum ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มันก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอีกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนถ่ายรูปนะครับนายกอนุทินยืนอยู่ข้างท่านศรีส่วนฮุนมานัทเนี่ย
1: ถูกขั้น
0: ถูกขั้นโดยบุคคลหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแล้วนี่นาอะไรแบบนี้ในขณะที่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างรอบด้านนะครับเหมือนบ้านพี่เมืองน้องกับแซงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมก็พอหุ้นมาแนทกลับมามันก็จะมีอีกฉากทัดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มตีตัวไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะเห็นการลงนามในระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชานะครับกับผู้บัญชาการกองทัพภาคแปซิฟิกของอเมริกาลงนามกันหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าเซนติโนซึ่งจริงๆเซนติโนเนี่ยมันเป็นการซ้อมรบระหว่างกัมพูชากับอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนมังกรทองก็คือมันเกิดมาตั้งแต่ปี2010แล้วมาถูกฮุนเซนยกเลิกปี2016เพราะว่าฮุนเซนไปดึงจีนมาซ้อมมังกรทองก็ไปยกเลิกไอเซนติโนของอเมริกานั่นแหละอเมริกาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ดีดอเมริกาออกไปทั้งหมดก็เพราะว่าจีนสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจและบารมีจนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะสมเด็จอัคคณะมหาเสนาธิบดีเตโชอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะยาวๆเนี่ยเอามาใส่ทั้งวงตระกูลเลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับการตอบสนองจากจีนในห้วงนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องนั้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ฮุนเซนกระทำเรื่องนี้เพราะว่าคุณก็เคยทำกับอเมริกาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็จะไปง้อเขากลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะไปง้อจีนนะครับในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะดึงอเมริกามาใหญ่กว่าจีนนะฉันจะให้ความสำคัญกับอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็เข้าดาวได้เลยนับถอยหลังก็คือคุณเป็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งแล้วจะไปเล่นกับอะไร
1: คือตอนนี้ถามจริงๆอาจารย์ว่าสอบแววจะเป็นอย่างนั้นไหมว่ากัมพูชาจะไปคบกับอเมริกาแทนแล้วอเมริกาจะยอมคบด้วยเหรออาจารย
0: ์อเมริกาจุดมุ่งหมายเขาต้องการเคลียร์ฮุนเซนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ตอนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาแล้วฮุนเซนก็เอาใจเขานะตอนนี้เห็นไหมว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปสั่งการให้กษัตริย์นโรดมสีหมุนีให้อภัยโทษแก่เข็มสุขานะครับจากกรณีที่เข็มสุขาเนี่ยถูกข้อหาทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศในที่นี้ก็คืออเมริกาคุณอ้อมอเมริกาถูกคุณเซนกล่าวหาว่าจะโค่นล้มอำนาจตัวเองโดยสมคบกับเข็มสุขานะครับก็แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะมาจูบปากกับฮุนเซนหรือนะครับในตอนนี้เขาก็ถือโอกาสว่าอ่ะโอเคฉันจะคบกับเธอเหมือนเดิมแต่ต้องทำอันนี้ให้ก่อนแต่ต้องทำอย่างนี้ให้ก่อนแต่ต้องเปิดอันนี้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นเรื่องนั้นก็สเต็ปแรกที่ฮุนเซนตอบสนองแล้วก็คือการอภัยโทษให้กับเข็มสุขาที่ตัวเองทำลายเขาคือวันนี้ก็เปิดให้เดินทางไปต่างประเทศและเชื่อได้เลยนะครับประเทศแรกที่เข็มสุขาจะไปคืออเมริกาและเข็มสุขาจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับสมรังสีเพราะเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันและอเมริกาก็จะหนุนให้ทั้งสองคนนี้โค่นฮุนเซนแน่นอน ส่วนมันเซนขาหักไปแล้วแขนหักแขนขาดไปเนี่ยจะไปซบจีนเช่นเดิมก็คง
1: ไม่ได้
0: แล้วจีนเขาจะสร้างคนใหม
1: ่ตอนนี้นับถอยหลังแล้วไหมอาจารย์ถ้าลักษณะเป็นแบบนี
0: ้ก็เขาดาวได้เลยฮะตอนน
1: ี
0: ้นะฮะเขาดาวเป็นภาษาแขมรได้ไหม
1: ยังไงอาจารย
0: ์อ่ะก็นับหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็มวยมวยก็คือหนึ่งมวยปี้ใบบวนปลัมปลัมมวยปลัมปี้ปลัมใบปลัมบวนดับทีนี้ให้ดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าดาวเป็นภาษาแขมรเนา
1: ะ
0: เอาไว้ให้คล่องกันแล้วจะมาเข้าดาวให้ฟัง
1: เริ่มเข้าดาวได้แล้ว
0: มีแต่นับ forward ไปข้างหน้า
1: ตอนนี้เริ่มเข้าดาวแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ในชายแดนเขาก็ยังยั่วยุแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือว่าเขาก็จะหยุดกลับไปแล้วก็ไปไม่ใช่ไปทบทวนหรอกก็ไปประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้เขากับจีนก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันเหมือนแต่ก่อนนะคะ
0: ไม่หยุดหรอกครับก็จะยั่วยุปลุกปั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อกบกระแสที่ตัวเองกำลังตกต่ำแล้วก็ถูกจ้องมองแล้วก็ถูกถล่มจากฝ่ายสมรังสีทุกวันเมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปถึงพนมเปญจากที่มาประเทศไทย
1: ก็เห็นมาเจอฮุนมาเน็ตใช่ไหมคะแคชพาเทลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะก็ได้พบกับฮุนมาเน็ตนะคะก็คุยกันเรื่องความพยายามร่วมกันในการปราบสแกมเมอร์นะอาจารย์
0: ใช่
1: เพราะสหรัฐเองเขาก็สูญหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเหมือนกันสูญเงินไป
0: แล้วทุกวันนี้ยังไม่สามารถสกัดกั้นการถูกหลอกได้นะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่จีนเข้ามาปราบนะฮะจีนเขาปราบแล้วเขาจับไอ้พวกหัวโจกที่เป็นจีนทั้งหลายกลับไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมถึงไอ้พวกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ AI ในการสกัดกั้นไม่ให้พวกสแกมจากนอกบ้านจากนอกจีนเนี่ยสแกมเข้าไปในจีนได้อีกต่อไปโดยการตัดสายตัดไอ้การเชื่อมต่ออะไรเนี่ยให้จับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะเดียวกันฮุนเซนก็ยังต้องการที่จะใช้เงินจากสแกมเมอร์เพื่อมาเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวของตัวเองคุณอ้อ
1: FBI เขารู้ถึงขบวนการนี้ไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเตือนว่ารู้นะหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือจริงๆคะอาจารย์
0: เข้ามากดดันแล้วตอนนี้เพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยแบ็คลิสต์กัมพูชาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วคุณอ้อมได้หลายคนนะครับทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วก็พวกออกยาทั้งหลายนะครับ2018แล้วรวมไปถึงพวกผบ.เหล่าทัพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเลี้ยวล้อของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับไอ้หนึ่งโหลคนแรกอ่ะ12คนแรกนะครับเป็นทหารคือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงระดับรองลงมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกที่เป็นออกยาที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็คือคนข้างกายฮุนเซนทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยไอ้นี่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับเขาเรียกว่าเดอร์ตี้โดเซนหนึ่งโหลที่สกปรกคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบทั้งนั้นและทุกคนคือคนที่อยู่แวดล้อมฮุนเซนนะฮะก็เขาถึงเข้าไปลุกตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอเมริกาเจออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลจากที่จีนปราบหนักแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้สแกมเมอร์เนี่ยมันสแกมขับเข้าไปในจีนอีกต่อไปนี้เราจะเห็นภาพที่จีนออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงคุณอ้อมออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงเพราะเขาป้องกันตัวเองแล้วแต่ไอ้คนที่จะถูกหลอกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันหลอกจีนไม่ได้มันก็ต้องหลอกไปประเทศอื่นใช่ไหมล่
1: ะ
0: นั่นแหละอเมริกาก็ตกเป็นเป้า FBI ถึงต้องมาแล้วมาเนี่ยนะครับก็ต้องจับมือกับประเทศไทยเห็นไหมมาที่เมืองไทยก่อนแล้วเราก็จะเห็นผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปเข้าพบท่านอนุทินใช่ไหม
1: ช่ไปคุยกันแล้วเรื่องช่วยกันปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะอาจารย์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
0: นั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัญชีรายชื่อมีใครบ้างที่อยู่แวดล้อมตระกูลหุ้นทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอ้อมเห็นนะครับหุ้นมาแนทเนี่ยจ้างสำนักบุมข่าวบุมเบิร์กนะมาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วมันมีคำถามหนึ่งว่าไอ้สแกมเมอร์ข้างๆกายตระกูลหุ้นเนี่ยจะทำยังไงหุ้นมาแนทตอบว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายนี่คือคำตอบที่ปกป้องคนของตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคุณทั้งนั้นที่เสียเงินจ้างเขามาแล้วนะครับเสียเงินนั่นแหละไม่ได้เขามาสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเสียเงินจ้างเขามาแล้วก็ประเด็นที่เขาถามตอบไม่ชัดเจนแล้วจะปราบจริงยังไงก็บอกแค่ว่าให้ความสำคัญในการปราบแต่พอเขาบอกว่าแล้วคนใกล้ตัวเองล่ะอย่างคุณตูเนี่ยจะทำยังไงนะไอ้ก๊กแอนทำยังไงตีเพียบทำยังไงลียงพัดทำยังไงอันนี้เขาถามชัดเจนมากนะครับเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์หกโมงครึ่งละเบรกก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับคุณ
1: พี่สละชนเขาถามมาว่าได้ข่าวว่าทางยุโรปก็เริ่มจะโดนสแกมโบเดียเล่นงานให้แล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกลังไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่นะครับแค่ว่ามันไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นแก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่มีเป็นร้อยๆอาคารนะคุณอ้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้เป็นสถานีตำรวจของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นการพนันเล่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งส่วนกันนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรแมนสแกมนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จสรรพเหมือนที่เราพาสื่อมวลชนทางการไทยพาสื่อมวลชนไปที่โอซาเมตคุณอ้อมแล้วก็จุดที่โอซาเมตที่กองทัพไทยเรายึดครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้โลกได้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยมันคือศูนย์รวมของสแกมเมอร์ของโลกนะใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะที่เราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จนเป็น ที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าตระกูลหุ่นทำอะไรอยู่และทีนี้พอจีนเขาเข้าไปปราบหุ่นเซนก็เห็นว่าการที่สแกมไปที่จีนเนี่ยจีนก็จะยังคงกรรมปราบอยู่เช่นเดิมมันก็เลยมีกฎเหล็กมาเอางั้นเอาอย่างนี้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยมาปราบเหมือนที่ผ่านมาก็คือกฎเหล็กไม่ต้องสแกมไปที่จีนแหละถึงจะสแกมเข้าไปก็ยากเพราะว่าจีนมี AI ป้องกันสแกมเมอร์จากนอกบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสถิติเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณอ้อม AI ของจีนเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์หรือตัดไอ้พวกอินเทอร์เน็ตที่มันพยายามที่จะคอนเนคเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาตัดได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า 900,000 กรณี ก็ลองนึกดูนะมากกว่า 900,000 กรณีถ้าปีหนึ่งมันกี่วันนะคุณน้อง365วันคูณเข้าไปเนี่ยคือมันมหาศาลมากถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จใช่ไหมครับจีนเขาก็เลยใช้ AI นี่แหละตัดสายเลยสแกมมาเลยตัดสแกมมาเลยตัดนะพวกนี้นะครับอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่า อย่างเช่นคุณอ้อมกับคุณภูเบศโทรศัพท์หากันเป็นประจำ
1: คร
0: ับแต่อยู่มาวันหนึ่งมีผมโทรไปหาคุณอ้อมซึ่งไม่เคยโทรมาก่อนนั่นแหละ AI เขาก็จะจับสังเกตว่าอ้าวคนนี้สายนี้ไม่เคยโทรมาหากันแล้วโทรมาทำไมนั่นแหละครับ AI ก็ตัดให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำตอนนี
1: ้
0: แล้วทีนี้สมมติว่าถึงสมมติว่าผมไม่ใช่สแกมเมอร์นะผมจะต้องโทรหาคุณอ้อมเนี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะผมก็แต่ผมเคยโทรหาคุณภูเบศสมมติน
1: ะ
0: ก็จะโทรบอกคุณภูเบศนะโทรบอกคุณอ้อมหน่อยว่าผมเบอร์นี้น
1: ะ
0: กำลังจะโทรหาเพราะฉะนั้นเขาตัดให้ก่อนเลยนะครับนี่คือไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงมันก็มีทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวันนี้ยังคงอยู่และส่วนที่มันแตกไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ในทั้งพม่าในเขตของกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่เขตปาร์คไม่ใช่ชเวโกโกแต่ย้ายพื้นที่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงพุทธนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มองสิตตูนั่นแหละยังโกงหายกินอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สแกมเมอร์รายใหญ่แล้วมันแตกลังเข้าไปแต่ทุกคนมันมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องพวกนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเป็นมีเนื้อหามีคอนเทนต์ทำยังไงได้มันเข้าใจกันหมดแล้วและไม่ต้องเป็นขบวนการใหญ่นะครับหลอกให้ได้ทุกวันวันละ10เคส20เคสมันก็คือเงินนะคุณออมแล้วก็ในลาวทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับคนไทยด้วยนะฮะแต
1: ่ใช่ใช่เดี๋ยวมีข่าวในลาวด้วย
0: ที่มันจะหลอกได้ต่อไปมันก็เป็นไปตามประเทศด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการสแกมเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้ลงทุนและการหลอกให้ลงทุนนั้นมันก็จะอยู่นี่แหละฮะไอ้พวกเงินดิจิทัลนี่แหละอะไรบ้างล่ะเงินดิจิตอลมันก็คือคริปโตเคอเรนซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบางทีก็สวมเป็นเหรียญของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันก็มีเหรียญของมันจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันเนียนถึงขนาดว่านี่นะโดนัลด์ทรัมป์ออกนี่แล้วก็มีโปรไฟล์คือถึง access เข้าไปในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายที่เขาลิงก์ไว้ให้นะมันจะเจอนะครับเจอเสมือนว่ามันคือของจริงนะครับมันก็นั่นแหละฮะคนเชื่อว่ามันจริงมันก็เลยโอนเงินเข้าไปลงทุนนะครับวิธีใช้มันก็ใช้แบบที่หุ่นโตทำนั่นแหละอเมริกาตอนนี้นั่นแหละครับถูกหลอกมากขึ้นในสมัยที่จีนถูกหลอกเนี่ยอเมริกานั่งดูนั่งดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่สนนะเพราะไม่ได้หลอกอเมริกาแต่ทีนี้พออเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ไหนอเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ปี2023นะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่2023โดยเฉลี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยให้ลงทุนที่คริปโตเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณออมก็ลองนึกดูนะครับมันกี่ปีมาแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไม FBI ถึงต้องไปหา
1: คุณมาเนต
0: คุณมาเนตแล้วก็จริงๆหลังฉากก็บีบคอนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในลาวด้วยนะคะอาจารย์คะมีแจ้งว่าเสียงลมทางอาจารย์แรงค่ะอาจารย์เปิดพัดลมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้เปิดนะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะโอเคมันมีเสียงลมมาเป็นระยะค่ะอาจารย์มันมีเสียงลมค่ะเอางั้นไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์โอ้อันนี้ก็แก๊งสแกมเมอร์นะคะไปจับได้ทั้งหมด67คนแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเป็นคนไทยล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมเศรษฐกิจสปป.ลาวส่วนที่กำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผู้ต้องหารวม67รายทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ36คนในนี้เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แล้วก็ไปบุกจุดที่1จุดที่2ก็เจอหลักฐานเจอคนไทยเจออุปกรณ์นะคะก็ตรวจแล้วก็ยึดไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเออคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเยอะจังเลยอาจารย์นี่ก็อายเขาเหมือนกันเนาะ
0: ก็เหล่าคนไทยนี่ไง
1: ค่ะแต่ไปตั้งฐานอยู่ที่นู่นเฉย
0: ๆก็ทำในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถูกหลอกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมพูดได้เลยคือคนเหล่านี้ตั้งใจไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อคุณอยู่ที่ปล่อยเป็ดไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนไทยสมัยก่อนก็ไปอยู่กับจีนแล้วก็หลอกคนไทยด้วยกันเห็นไหมมันถึงมีบัญชีม้ามันถึงมีการลักลอบไอ้ส่งสายอินเทอร์เน็ตนะขุดลงไปเนี่ยล่าสุดก็ยังจับได้อยู่นะครับ
1: เปิดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยนะอาจารย์นั่งกันเป็นโต๊ะมีที่กั้นให้เรียบร้อยเนี่ย
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในลาวนี่สามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได
1: ้ค่ะ
0: ตามกฎหมายแล้วก็พอไปจดทะเบียนคาสิโนออนไลน์มันก็บอกทางการลาวบอกว่าโอ้ก็ฉันทำคาสิโนจริงไหมครับแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่ทำคาสิโนแล้วเขาจะรู้แค่ว่าคาสิโนแบบไหนและถ้ามันไม่ได้หลอกคนลาวทางการลาวก็จะไม่รู้คุณอ้อมเพราะว่าหลอกคนไทยแล้วแต่ดูง่ายๆนะครับเวลาเขาจับเนี่ยมันมีกี่เชื้อชาติที่ถูกจับนั่นแหละก็คือมีกี่เชื้อชาติก็คือนั่นแหละประเทศเป้าหมายที่พวกเขามีก็คือใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับในการหลอกลวงต้มตุ๋นมันก็ทำต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังว่านะฮะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะไปข่มขู่คนว่าคุณโดนคดีอย่างนั้นนะครับคุณถือบัญชีม้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผิดอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะว่าถูกเอาชื่อไปทำบัญชีธนาคารนะคุณอ้อมเพราะว่าบางทีมันมีการซื้อนะฮะมันมีการซื้อชื่อของคนนะครับแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีกระบวนการคนที่อยู่ในธนาคารนะหรืออะไรพวกนี้พอมันอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่าคนที่ถูกหลอกนั้นจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แต่มันก็ถูกคนอื่นสวมพอถูกคนอื่นสวมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชัดเจนเลยนะโทรมาผมสารวัตรนั้นสารวัตรนี้คุณโดนข้อหานั้นข้อหานี้ถูกอายัดทรัพย์สินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ภาษาใครภาษามันนะครับก็คือจับได้กี่สัญชาติหรือกี่ภาษานั่นแหละครับก็คือการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วถ้าคุณอ้อมสังเกตจับจีนได้น้อยลงนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะจับจีนได้น้อยลงเนี่ยมันก็คือจับชาติอื่นนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับก็คือป้องกันไม่ให้จีนมาปราบก็คือไม่สแกมไปที่จีนนะแล้วจีนพอไม่เดือดร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยทางการจีนเนี่ยหลิวจงอี้ไม่มาอีกแล้วนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเราถึงเห็น FBI มาเพราะ FBI มานั่นแหละครับแล้วมันผสมก็คือว่าในประเทศที่มีกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความสามารถ หรือศักยภาพที่จะติดตามเทคโนโลยีรุ่นพวกนี้เนี่ยไม่ทันนะฮะมันก็เป็นเรื่องนั้นนอกจากว่าจะได้รับการร้องขอความร่วมมือจากอีกประเทศหนึ่งบอกได้เลยว่าที่จับกันได้เนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากทางการไทยไปคุณอ้อมเพราะว่าตรวจเช็คได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะปราบให้เกลี้ยงจริงๆเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้โครงข่ายสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยมันใช้ Starlink ในการสื่อสารแล้ว Starlink เป็นของใครล่ะมันก็ของอีลอนมัสก็คืออเมริกาแล้วถ้าอีลอนมัสบอกว่าเออมันสัญญาณมันอยู่ตรงนั้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตามล่าได้เลยคุณอ้อมเหมือนกับที่อีลอนมัสเคยให้ข้อมูลกับทางการจีนแล้วไปถล่มเชเวโกโกแล้วก็เคเคปาร์คโดยให้เครื่องบินของกองทัพอากาศของพม่าไปถล่มอย่างยับเยินนั่นแหละครับมันก็ต้องถ้ามันร่วมมือกันอย่างนี้จริงจังนะฮะไม่ใช่นั่งดูเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่สนแต่ทุกวันนี้เดือดร้อนแล้วฉันถึงต้องสน FBI มาเองก็นั่นแหละฮะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแต่บอกได้เลยว่ามีผู้มีอิทธิพลในลาวมีผู้กว้างขวางในลาวที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยจับได้ล็อตใหญ่มากนะครับที่สวรรณเขตเมืองนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็เป็นอาคารสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์เวกัสและอันนี้แพร่มให้ฟังนะครับแต่ไม่บอกว่าคือธนาคารอะไรแต่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนที่สวรรณเขตนั้นก็คือนายธนาคารเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ในลาวด้วยและนายธนาคารคนนี้ก็สนิทชิดเชื้อกับเจ้าเวยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณน้อง
1: ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: คุยกันต่อเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะคะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปราบกันแบบนี้แหละ FBI ก็มาทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็ปราบเจอทุกวันคนไทยในลาวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวันหมดไปไหมเพราะจับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: ก็ถ้ามันถูกบีบนะครับและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ตรวจตราว่าคนที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นคือตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนซึ่งมันตามไม่ยากนะคุณอ้อมยิ่งถ้าใช้สัญญาณเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะว
2: ่
3: าคุณเอาไปทำเพื่อกิจการไหนถึงมีสัญญาณเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตามไม่ยากเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อทำคาสิโนออนไลน์ได้คุณอ้อมก็ต้องตรวจสอบเลยว่าคาสิโนออนไลน์ทุกรายที่ไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในลาวนั้นมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการตราบใดที่มันยังมีการหลอกลวงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าไอ้บ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมา

0: อเมริกามีใครบ้างที่เขาติดตามอยู่อะไรพวกนี้มันก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ยากพอมันอยู่ยากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลบหนีคุณอ้อมแล้วการที่ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลามันก็คือการที่ไม่สามารถที่จะนั่งประจำตำแหน่งแห่งที่สำหรับการดำเนินกิจการสแกมเมอร์ได้ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องสแกนทุกพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ตรงไหนที่มันมีสัญญาณแบบหนาแน่นมากของ Starlink นะครับFBI ก็ต้องบอกนะฮะก็ต้องบอกใครนี่แหละนะครับอย่าไปบอกคุณมาแนทเพราะว่าบูมเบิร์กเขาสัมภาษณ์คุณมาแนทอยู่คำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่อเมริกาแบ็คลิสต์ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อะไรต่างๆรวมไปถึงอวัยวะมนุษย์รวมไปถึงการโกงการหลอกให้ลงทุนนะครับและค้ายาเสพติดและฟอกเงินด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาแล้วบูมเบิร์กเขาถามฮุนมานัทบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเขายกตัวอย่างด้วยนะเช่นลียงพัฒน์ก๊กอันนะครับตรีเพียบแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์เฉพาะในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ย47คนแล้วเป็นตัวรวยๆทั้งทุกตัวคุณอ้อมเขาก็ถามตรงๆอ่ะฮุนโตด้วยอ่ะฮุนโตเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเลยนะครับอยู่คนอยู่ในตระกูลฮุนฮุนมานัทตอบว่ามันเรื่องของสแกมเมอร์หรือใครจะทำความผิดในฐานพวกนี้เนี่ยฮุนมานัทเขาบอกว่าเป็น personal matter นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่นโยบายของกัมพูชาให้ความสำคัญกับการที่จะปราบสแกมเมอร์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกแบล็คลิสต์เขาก็มีสิทธิทางกฎหมายที่เขาจะต่อสู้และทุกคนก็มีทีมเวิร์กทางกฎหมายที่จะต่อสู้ของเขาอยู่ณปัจจุบันตกลงมันจะจับหรือมันจะหาทางที่เขาบริสุทธิ์ก็นั่นแหละนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปราบจริงแต่ทุกชาติต้องกดดันเข้าไปครับพอกดดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลหุ่นอยู่ยากนะครับแล้วก็สืบให้รู้เลยจริงๆผมก็ไกด์มานานแล้วนะไอ้ทองคำ54ตันที่อยู่ปักกิ่งผมยุให้จีนยึดได้เลยเพราะว่าแค่ให้ฉันจื้อออกมายืนยันว่ามันคือเงินสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนชักส่วนไปแล้วเอาไปซื้อทองคำแล้วก็เก็บทองคำอยู่ในรูปของทองคำสำรองของรัฐบาลของประเทศกัมพูชาซึ่งตระกูลฮุนมีอำนาจสูงสุดแต่ทุกวันนี้นะครับถ้ายืนยันไอ้เรื่องพวกนี้ได้จีนสบายเลยไม่ต้องตามจับคุณอ้อมเพราะ54ตันทองคำนั้นมันอยู่ที่ปักกิ่งแล้วฮุนเซนกลัวโดนัลด์ทรัมป์ยึดเอานะก็เลยโยกไปไว้ที่ปักกิ่งต่อไปท่านสีก็ยึดเลยนะครับให้แค่เฉินจื้อออกมายืนยัน
1: เข้าไปไว้ยังไงอาจารย์ไปไว้แบบไหน
0: เขาไปฝากไว้กับธนาคารกลางของจีนนะ
1: เขามีบัญชีอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีครับโยกไปแล้วเรียบร้อยครับก็นั่นแหละเอาแค่เชิญชื่อออกมายืนยันว่าพ่อบุญธรรมคือคุณเซนเนี่ยได้เอาเงินจากสแกมเมอร์ของเรานี่แหละไปนะครับแล้วก็เอาไปซื้อทองคำ54ตันนี
1: ้พอไปฟอกแล้วเรียบร้อยเน
0: า
1: ะ
0: ฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชาครับก็ใครไม่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลล่ะมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคุณอ้อมจะโยกออกมามันจะเซ็นอะไรออกมามันก็คือสิทธิ์ของมันอะไรเซ็นของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนอยากจะยึดไม่ยากเลยครับ
1: ค่ะ

0: เชิญชื่อออกมาแถลงบอกว่ามันคือเงินสแกมเมอร์
1: อาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายรู้ว่าฮุนเซนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จริงๆแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้คะอาจารย
0: ์คือตัวใหญ่อย่างฮุนเซนเนี่ยมันไม่ลงมาคุกวงในเองอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะมันยังสาวไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็เพราะว่าคนที่ทำให้ก็อย่างฮุนโตอย่างเงี้ยฮุนโตเนี่ยมีพยานหลักฐานเลย
1: ค่ะ
0: แล้วฮุนโตมันจะซัดทอดฮุนเซนไหมล่ะมันไม่ซัดทอดอยู่แล้วเพราะฮุนโตทุกวันนี้มันก็อยู่ในเซฟเฮาส์นะครับทั้งนั้นที่อเมริกาต้องการตัวนะคือคนเหล่านี้นะครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจสากลถ้าเจอเนี่ยเขาจับได้เลยนะแต่ทีนี้พวกนี้มันอยู่ในเซฟเฮาส์มันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันไปเนี่ยมันก็ถูกจับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งพวกเนี้ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วคุณอ้อมแล้วก็มันก็จะไปมีไปซื้อที่ไปมีพื้นที่เช่านะฮะอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้สนใจกับอาชญากรรมของโลกเนี่ยเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะอยู่ในพวกปาปัวนิวกินีนะครับอย่างไอ้วันกัวกอยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของ 14K มันก็อยู่แถวนั้นนะทุกวันนี้มันก็ซื้อเกาะของมันนะครับแล้วเป็นเซฟโซนของมันนะครับไม่มีใครสามารถนั่งเครื่องบินไปลงได้หรือไปทางเรือก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเกาะส่วนตัวของมันได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพวกนี้มันปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฮุนโตนะครับนั่งเครื่องบินไปลงที่ลอสแองเจลิสสมมตินะครับถูกจับได้เลยแต่มันไม่ไปนะสิมันก็ยังอยู่ในเซฟเฮาส์พอมันอยู่ในเซฟเฮาส์มันก็ไม่สามารถที่จะมีใครจับมันไปดำเนินคดีได้ยกเว้นเนี่ยถ้า FBI ไปเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามว่าเอาเผลอเดินทางไปเดียวๆเมื่อไหร่นะครับขับรถตู้ 3-4 คันไปประกบนะชิงตัวได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อจับฮุนโตได้นะครับก็ต้องเรียกจากฮุนโตนั่นแหละใครคือบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังของฮุนโตฮุนโตถ้ามันไม่อยากติดคุกนานๆก็จะบอกว่าอู้อาฮุนเซน สมเด็จอาสมเด็จอาม
1: ันจะมีวันนั้นไหมล่ะอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับเพราะพวกนี้อยู่ในเชฟฮะยกเว้นมันตกกระป๋องจริงๆตกกระป๋องในที่นี้หมายความว่าไม่มีอำนาจคุ้มหัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็หรืออาจจะถูกพวกที่ไม่พอใจการใช้อำนาจของฮุนเซนพวกที่ไม่พอใจที่ฮุนเซนปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางการทหารนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารอวันอยู่นะว่าถ้าตระกูลฮุนอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับจะถูกเหยียบซ้ำจงปัตตภีก็ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่มีที่ยืนนะครับมันจะถูกจับมันจะถูกดำเนินคดีทั้งวงตระกูลและถูกยึดทรัพย์ด้วยนะ
1: เพราะถ้าออกมาตอนนี้เขาก็จะไม่รอดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วก็ความมั่งคั่งทุกวันนี้มันก็หดหายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เงินที่มันเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปลงทุนในอสังหาอย่างอื่นลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศคุณอ้อมมันถูกยึดหมดแล้วนะครับทุกประเทศเขาประสานเสียงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้บอกได้เลยคนที่บอกตำแหน่งแห่งที่ของเงินว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือฮุนหมาจื้อลูกบุญธรรมของฮุนเซนนั่นแหละเพราะเขาแค้นฮุนเซนที่ส่งตัวเขาให้กับทางการจีนและตอนนี้ทางการจีนก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเฉินจื้อหรือฮุนหมาจื้อนั่นแหละ
1: อ๋อกำลังจะถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันนะชื่อเขมรเขาชื่อว่าฮุนหมาจื้อ
1: ค่ะ
0: นะลูกฮุนเซนลูกบุญธรรมนะครับอันนี้มีทางทะเบียนเรียบร้อยแต่พูดเขมรไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับ
1: หุ่นมาจื้อ
0: หุ่นมาจื้อนะฮ
1: ะ
0: ตระกูลหุ่น
1: ค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้1ทุ่มนะคะเราไปพักกันก่อนอาจารย์ช่วงหน้าเข้าสู่ซีรีส์นะคะหรือว่าอาจารย์จะเอาเรื่องที่มินออนไลน์จะมาประเทศไทยสักนิดก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าจะคุยอะไรบ้างเนาะค่ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์หลายคนบอกเพลงกำลังเพราะเลยนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอาจารย์ค่ะเอามาที่เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์ วงเกตแก้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีมินอองไลค่ะผู้นำพม่าจะพบกับท่านนายกอนุทินของไทยในวันที่6แล้วก็7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะท่านศรีหศักดิ์บอกว่ามีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการช่อโกงแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะก็จะมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงองซานซูจีก็ถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่หากมีการลดความรุนแรงลงบ้างสมมุติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทยพม่านั่นก็จะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่นะคะอาจารย์อันนี้เขาก็มี question mark ไว้ทั้งสองคำถามนะคะทั้งเรื่องขององซานซูจีแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าค่ะอาจารย
1: ์ที่จริงๆปัญหาในพม่าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการเขาเรียกอะไรล่ะเทปม้วนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นกลับไปกลับมานะฮะก็มันพอมันกลับไปจากจุดเดิมมันก็ค่อยๆเพื่อที่จะก้าวมาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะฮะหรือภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าแผ่นเสียงตกหล่องคุณอ้อมเกิดมาทันแผ่นเสียงไหม
0: เกิดทันค่ะ
1: โอเคแสดงว่าประมาณหนึ่งแล้วนะ แผ่นเสียงตกล่องนะฮะก็ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มินอองไลน์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะถ้ามองในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีใครไปสังเกตการมันมีแต่ทหารเป็นคนจัดการเลือกตั้งและทหารเป็นคนสั่งการนับคะแนนกกต.ก็เป็นคนที่ทหารตั้งและที่สำคัญก็คือทหารล้วนๆที่ไปเป็นกกต.ก็แค่ถอดยศออกเฉยๆเหมือนกับมินอองไลมาเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งว่าจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสมอ้างได้ว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดมากนักในแง่ของประเทศที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั้นคุณออมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศคิดอย่างเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าอย่างนิดหน่อยพอเขาเป็นประธานาธิบดีประเทศแรกที่เขาเดินทางไปเยือนก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณออมเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการเลือกตั้งนะครับแล้วทำไมเขาถึงอ้าแขนรับมินอองไลน์ล่ะจริงไหมก็มันก็ในเชิงสัญลักษณ์นั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะมันสามารถเลือกปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติได้อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นมิตรประเทศระหว่างกันหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญมินอองไลถึงเลือกไปที่อินเดียโดยสมอ้างได้ว่าขนาดว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังเปิดประเทศต้อนรับฉันเลยนะแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่ออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเดือนมกราด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เพราะว่าเขาจัดเลือกตั้ง3ขยักพอมันจัด3ขยักเนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่นี่ก่อนนะถัดไปพื้นที่ที่2แล้วก็มาพื้นที่ที่3แต่มันก็ยังไม่ครบนะฮะมันยังเหลืออีกประมาณ66เขตคำว่า66เขตก็หมายความว่ายังมีสมาชิกสภาอีก66คนที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้อีก แต่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่มันจัดไม่ได้เนี่ยมันยังมีไม่สงบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ที่มีกองกำลังอารากันอาร์มี่เคลื่อนไหวอยู่คุณอ้อมนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศอินเดียแล้วก็จีนเนี่ย ก็คือยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วมีนางหลายก็ไปสามารถที่จะเดินทางไปจีนและจีนเมื่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและต่อไปเนี่ยรัสเซียก็ประกาศต่ออีกว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นผลการเลือกตั้งที่ยอมรับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วรัสเซียก็มีการเลือกตั้งนะคุณน้องพอมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแต่โลกตะวันตกก็บอกว่าก็เลือกเมื่อไหร่ก็ปูตินก็ชนะก็มันชนะจะให้ทำยังไงนะฮะปูตินก็บอกว่าก็เขาเลือกฉันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างการยอมรับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นมันเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่แต่มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเมื่อคุณมีการเลือกตั้งแล้วนะมันก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งและทีนี้ในส่วนที่เขาเป็นสมาชิกของอาเซียนเราก็มีเงื่อนไขมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็คือว่าคือผู้นำสูงสุดของพม่าถ้าตราบใดที่ยังคงเป็นทหารนะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้แต่อย่าลืมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเข้าร่วมการประชุมได้เพราะเขาเป็นพลเรือน
0: ใ
1: ช่ทุกวันนี้มินนองหลายก็บอกนะว่าฉันก็เป็นพลเรือนแล้วนะฉันถอดยศแล้วทุกวันนี้เขาต้องมีคำนำหน้าว่าเป็นอูมินอองหลายนะครับจะไม่มีคำว่าซีเนียร์เจเนอเรลนะครับหรือพลเอกอาวุโสอีกต่อไปก็ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาก็สมอ้างได้แต่สาเหตุที่ประเทศไทยเราเปิดต้อนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะทำให้อาเซียนนั้นสงบและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะสร้างความสมัครสมานและการประนีประนอมให้เกิดขึ้นในทางการเมืองของพม่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่ อะไรก็ได้ที่มันไม่ยิงกันเหมือนเดิมอันนี้แหละสำคัญนะฮะก็ต้องดูครับแล้วที่สำคัญต้องถือว่าประเทศไทยก้าวย่างครั้งนี้กล้าหาญนะกล้าหาญแต่มันก็สมควรอยู่ในสภาวะที่สมควรคือที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือไม่มีประเทศไหนที่จะมาบอกว่าคุณต้อนรับเผด็จการแล้วก็คุณต้อนรับคนที่เป็นอาชญากรเข็นฆ่าประชาชนเอาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นหรือจริงไหม
0: จริงค่ะอาจารย์พักก่อนนะคะช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วไปเข้าซีรีส์นะคะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ต่อเรื่องพม่าอีกนิดนึงค่ะอาจารย
1: ์ก็ต้องดูนะครับก็คือแต่ผมเชื่อนะว่าท่าทีของมินอองหลายเนี่ยมีความประนีประนอมมากขึ้นเพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาแล้วคือฉันได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือพยายามที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องในอาเซียนมากขึ้นในทุกกิจการที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของประเทศเขานะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็อย่างที่ถ้าคุณอ้อมสังเกตนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับนางเทเรซาออกมาบอกว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปที่เนปิดอร์แล้วก็เข้าไปเยี่ยมนางอองซานซูจีถ้าสเต็ปนี้มันเกิดขึ้น มันก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับจริงๆมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรองนายกและควบรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเจอนางองซานซูจีแต่ว่าเป็นการเจอแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วถ้ามีนองหลายโอเคก็คือว่าให้ทั้ง11ประเทศก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปที่เนปิดอแล้วไปนั่งคุยกับนางองซานซูจีแล้วก็ไปเจรจากันเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในทางอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจจะทำยังไงแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันกลับสู่ความสงบสุขซะนะครับหยุดการลบพุ่งกันให้ได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดนะครับให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับอันไหนที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าที่มันยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เนี่ยก็ชะลอไปก่อนได้นะครับนี่คือวิธีของอาเซียนเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับในความเป็นอาเซียนก็ต้องว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าด้วยการทูตที่มันเปิดมากขึ้นการทูตที่มองไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากขึ้นนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินไปสู่การประนีประนอมซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในพม่าผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งปี2010ก็มีแต่ทหารพม่าที่เลือกตั้งที่มาเป็นส.ส.มาเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ2012นางซานซูจีก็เข้ามาเลือกตั้งซ้อมเพราะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าในสเต็ปนี้มันจะกลับมาก็คือ66เขตนั้นก็สามารถเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งได้ปุ๊บนางซานซูจีก็จะกลับมาเหมือนปี2012เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปีก็อาจจะเป็นสเต็ปนี้อาจจะเป็นปลายปี2026นี้นางซานซูจีกลับเข้ามาซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพื่อที่จะกำหนดเพื่อเลือกตั้งในวาระปกติถัดไปอีก5ปีให้ได้อะไรพวกนี้คุณอ้อมแต่ที่สำคัญอยากจะให้เกิดการประนีประนอมและมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นแทนที่จะมางัดกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับคือเงื่อนไขในพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคุณน้องมันมีชาติพันธุ์เยอะแล้วถ้าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยไม่ประนีประนอมไม่เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่มีกติการร่วมกันมันก็จะลบกันต่อไปอย่างนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดและตราบใดที่ยังลบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยใครเดือดร้อนที่สุด
0: ต่อนั่นแหละ
1: ก็คือประเทศไทย นั่นแหละไม่แปลกครับที่ประเทศไทยเราเชิญบินออนไลน์มา
0: ค่ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะพี่โจมิเตอร์ถามอินไซต์อาจารย์นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมีบ้านหรูในกรุงเทพใช่ไหมครับแถวๆพระราม9ด้วยอาจารย
1: ์มีครับมีครับ
0: เขาสามารถซื้อได้หรืออาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ในรูปของนิติบุคคลคุณอ้อมนะครับก็คือตั้งบริษัทตั้งอะไรแล้วก็ครอบครองในฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนเขาจะให้ใครอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นคนพม่า ก็ซื้อคอนโดในเมืองไทยเยอะที่สุดนะตอนนี
0: ้ใช่แต่ห้วยขวางนี่ก็เยอะอาจารย
1: ์ก็ซึ่งคอนโดเขาซื้อได้อยู่แล้วนะครับ
0: แล้วก็ลูกเรียนนานาชาติเนี่ยเต็มเลย
1: ฮะแล้วเขาซื้อได้อยู่แล้วคอนโดนะครับแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาในรูปของนิติบุคคลตั้งบริษัททำมาหากินทำธุรกิจในประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรสารพัดเขาก็ใช้สิทธินิติบุคคลนั้นซื้อและครอบครองได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ครอบครอง
0: ค่ะ จบแล้วนะคะเรื่องข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่องของซีรีส์นะคะอารยธรรมนิวสาคเน EP ที่51ค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เสาร์ที่แล้วก็จบบริบูรณ์ที่สุโขทัยแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เสาร์นี้เรามาเริ่มกันที่อยุธยาคุณอ้อมอยุธยาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งกันที่นับเป็นปีของการก่อตั้งก็คือโดยพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งคือในกษัตริย์ของอยุธยามีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ราชาธิบดีนะครับก็แล้วแต่สายใครสายมันแต่ถ้าเป็นรามาธิบดีก็จะเป็นสายอู่ทองนะครับแต่เป็นราชาธิบดีก็จะเป็นสายสุพรรณภูมิอะไรประมาณนั้นคุณอ้อมนะฮะก็พระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างนะฮะอยุธยาก็เริ่มต้นศักราชที่พุทธศักราชที่1893เรื่อยมานะครับต่อกันมาก็มีกี่ราชวงศ์นะมี5ราชวงศ์ที่ประกอบและก็ปกครองในยุคของอยุธยารวมระยะเวลาของ5ราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยาเนี่ยนะครับ417ปี ก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่มีอายุยืนนานอยู่นะครับ417ปีก็ศักราชก็อย่างที่เรียนไปสักครู่นะนะฮะก็คือปีพ.ศ.1893ถือว่าเป็นปีแรกหรือว่าเป็นปีเริ่มต้นของอยุธยานะฮะกษัตริย์พระองค์แรกก็อย่างที่บอกก็คือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ที่สองก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือพระราเมศวรนะครับ แต่ว่าก็มาเว้นวรรคมาเว้นวรรคก็เพราะว่าคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์มีพระมเหสีซึ่งพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นน้องสาวของขุนหลวงพระง่วนขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็ถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นพี่ภรรยาของเป็นพี่ของภรรยาพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ทีนี้พอพระเจ้าอู่ทองครองราชแล้วก็พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็ต่อราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระราเมศวรแต่ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าพระราเมศวรเนี่ยถ้าจะเทียบความอาวุโสเทียบการเป็นนักรบนะครับเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสู้ลุงไม่ได้คุณอ้อมลุงก็คือขุนหลวงพะง่วน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือลุงก็อยากเป็นกษัตริย์ลุงก็อยากเป็นกษัตริย์แต่ทีนี้หลานที่เป็นกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากสู้รบกับลุงก็เลยสละราชบัลลังก์ให้ลุงนะครับจากพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยนะครับก็ลุงก็มาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะฮะพอเป็นพระองค์ที่สามเสร็จปุ๊บนะเนี่ยพอขุนหลวงพระง่วนเสด็จสวรรคตก็ให้พระโอรสของขุนหลวงพระง่วนเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับนี่คือมีสองราชวงศ์ที่อยู่คู่กันแล้วนะราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองนะครับในวงของขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเขาเรียกว่าวงสุพรรณภูมิเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็เลยเรียกว่าสุพรรณภูมินะฮะขุนหลวงพระง่วนก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งเห็นไหมเราก็จะเห็นนะพระเจ้าอู่ทองเป็นรามาธิบดีที่หนึ่งขุนหลวงพระง่วนวงสุพรรณภูมิเนี่ยก็บอกว่าราชาธิบดีที่หนึ่งเราก็จะคู่ขนานกันมาแบบนี้นะฮะพอขุนหลวงพระง่วนสิ้นพระชนนะครับก็ให้พระโอรสก็พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่สี่นะครับแต่อยู่ในวงสุพรรณภูมิแต่ทีนี้ พระโอรสของคุณหลวงพ่อง่วนเนี่ยถ้าเทียบความอาวุโสและความแกร่งเนี่ยก็สู้พระราเมศวรไม่ได้คุณอ้อม พระราเมศวรก็ไปภาษาบ้านๆนะก็คือไปบอกว่าจะยอมลงดีๆหรือจะทำศึกสงครามเนี่ยเห็นไหมนี่คือจุดเริ่มต้นมันอยุธยาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ก่อร่างสร้างอยุธยาเนี่ยคือนักรบนะครับเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกองทัพนะฮะพอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาพระราเมศวรเนี่ยก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรียงตามลำดับก็คือรอบที่สองนะครับก็คือในวงอู่ทองเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สามพระองค์ก็คือหมายกษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองแล้วก็พอพระราเมศวรกลับมารอบที่สองเดี๋ยวพอพระองค์สิ้นพระชนนะครับก็บัลลังก์ก็ตกเป็นของพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เป็นองค์ที่ห้าแต่ว่าแค่องค์ที่ห้าเนี่ยก็สิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองแล้วคุณน้องหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยาวนานมากก็เอาเป็นว่าจะย่นย่อให้นะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงอารยะหรือว่าการที่เราอยุธยาเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช้ศาสตร์แบบไหนใช้การปกครองแบบไหนนะฮะวิธีคิดในการจัดสรรอำนาจทำอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าใน417ปีผมเรียงอย่างนี้ราชวงศ์อู่ทองมี3พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์ที่1 2และ5ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นราชวงศ์ที่2นะครับก็มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์นะฮะก็คือองค์ที่3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15รวมไปถึงองค์ที่16นะครับก็รวมแล้วก็คือ13พระองค์แต่ก็พอเสียกรุงเนี่ยคุณอ้อมพอมาเสียกรุงนะครับมันก็เลยเกิดราชวงศ์ที่3เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือวงสุโขทัยหรือวงพะล่วงคืออันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากพระมหาธรรมราชานั่นแหละการเสียกรุงครั้งที่1ก็คือปี2112ยุคบุเรงหนองยกทัพมาตีนั่นแหละนะครับก็เลยสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัยหรือวงพะร่วงนะฮะสืบราชบัลลังก์กันมา7พระองค์นะครับก็คือองค์ที่17นะอันนี้ผมเรียงก็คือลำดับของกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาในอยุธยานะครับองค์ที่17 18 19 20 21 22และ23แล้วก็มาสิ้นสุดราชวงศ์ของสุโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2127นะฮะพอสิ้นสุด2127เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณน้องไม่ใช่สิกลับมาที่พระนเรศวรก่อน2021นะฮะก็คือมีความยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นอิสระจากพม่านะฮะแต่มาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือในยุคของพระเจ้าปราสาททองนะครับพอพระเจ้าปราสาททองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแต่วงปราสาททองเนี่ยก็คือวงที่4ของอยุธยาแล้ววงปราสาททองแต่ก็มีแค่4พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือองค์ที่24 25 26และองค์สุดท้ายคือ27ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดซึ่งพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชถึง32ปีนะครับวงปราสาททองมีกษัตริย์แค่4พระองค์จนกระทั่งมาถึงวงสุดท้ายก็คือพอพระนารายณ์นะฮะเสด็จสวรรคตก็มีการสถาปนาราชวงศ์ที่5เกิดขึ้น ก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงบ้านพลูหลวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะครับที่เรียกว่าบ้านพลูหลวงก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์แรกของบ้านพลูหลวงราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็คือพระเพทราชาพระองค์ประสูติที่บ้านพลูหลวงก็เลยเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และสืบกันมานะครับรวมพระองค์ด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งหมดกษัตริย์เนี่ยก็คือ6พระองค์สืบกันมาก็คือ28 29 30 31 32และ33นะครับก็ถึงคราวกรุงศรีแตกครั้งที่2แล้วก็หนักหน่วงกว่าเดิมคือแตกครั้งแรกเนี่ยนะครับ2112เนี่ยบุเรงนองไม่ได้เผาแต่พอแตกครั้งที่2 2310นะครับมังมหานรทาเผานะครับแต่คนละราชวงศ์ของพม่าแล้วนะครับราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเขาเรียกว่าราชวงศ์ของบองนะฮะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดระยะเวลา417ปีเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์มันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่าแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้หลักการปกครองนะครับแล้วก็มีห้วงระยะเวลาที่อยุธยามีใช้หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาประกอบกับการใช้อำนาจบริหารและปกครองราชอาณาจักรก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากจนเขาเรียกอยุธยาสมัยนั้นว่าเวนิสตะวันออก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ผีมีจริงหรือเปล่าเออนั่นสิ Tonight Thailand กับโปโลเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้แจ็คกระเบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569ไอ้ผีๆที่เขาว่าน่ากลัวน่ะมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าการปรากฏตัวของผีหลากหลายรูปแบบหรืออาการกลัวผีของเรานั้นมันเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้หรือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มีคำตอบกันแน่เจอบทความในสนุก .com เขาบอกว่าสถิติบาทหลวงเขามีการไล่ผีในสหรัฐค่ะโอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นสูงถึง 650% เลยนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับลัทธิซาตานที่เกิดการระบาดแล้วมีอาการบ่งบอกด้วย

ว่านี่น่าจะเป็นเพราะว่าผีสิงหรือปีศาจสิงตอนนี้หมอผีกำลังขายดีค่ะเพราะมีความต้องการให้ทำพิธีไล่ผีพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าจำนวนบาทหลวงที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการขับไล่ปีศาจในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 650% เลยทีเดียวจากเดิมเขาบอกมีเพียงแค่20รูปเพิ่มขึ้นมาถึง150รูปในปัจจุบันอันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทำให้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่11ต้องเรียกประชุมเหล่ามือปราบผีอาวุโสจากทั่วโลกมาประชุมกันที่วาติกันกันเลยเรื่องสมาคมนักขับไล่ปีศาจระหว่างประเทศก็ได้เข้าพบพระสันตะปาปาเพื่อมีการเตือนถึงกระแสลัทธิซาตานและไสยศาสตร์ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกโอ้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคุณจากการสำรวจของ CNN ใน48สังคมณฑลของสหรัฐพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งได้รับการติดต่อขอให้มีการไปทำพิธีไล่ผีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นบาทหลวงวินเซนต์จากอินเดียนาโพลิสท่านบอกว่าเพียงปีเดียวโอ้โหรับสายขอความช่วยเหลือมากถึง 1,700 ครั้งเลยเฮ้ยปรากฏว่าก็ต้องมีการเบรกกันค่ะถึงกระแสนี้มีการเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของปีศาจที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นเพราะจิตใจมนุษย์ที่เสื่อมถอยต่างหากให้บาทหลวงเซสให้ความเห็นว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากจำนวนปีศาจที่เพิ่มขึ้นหรอกค่ะแต่มันเกิดจากมนุษย์เองนี่แหละที่ละเลยคำสอนและปล่อยให้แรงขับด้านมืดมาครอบงำเมื่อผู้คนหันไปพึ่งพาลัทธิซาตานหรือคาถาอาคมมากขึ้นพลังของปีศาจมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ 99% เลยนะที่เขาแจ้งเข้ามาว่าให้ไปทำการไล่ผีเนี่ยแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอาการป่วยทางจิตค่ะคุณเช่นเป็นโรคจิตเภทหรือโรคหลายบุคลิกซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกับการถูกผีเข้าอย่างมากนี่ไงจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาหมอผีแต่ควรจะต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับหมอผีด้วยก็ดีเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะมาอธิบายให้เราฟังนี่แหละค่ะอย่างเช่นผีอำผีอำหรือว่ามันมีความผิดปกติในการนอนหลับกันแน่เพราะผีอำเนี่ยถือเป็นประสบการณ์สุดหลอนของหลายๆคนเลยเนาะที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยเคยโดนผีอำหรืออาจจะได้ยินผ่านเรื่องราวสุดสยองตามที่เขาเล่ากันมาแต่จริงๆมันคือภาวะที่เราขยับร่างกายขณะที่อยู่ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเงาดำๆมาทับร่างไว้บางคนก็บอกว่าโอ๊ยได้ยินเสียงเลยนะโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆค่ะถึงขั้นห้ามนอนตอนช่วงผีตากผ้าอ้อมหรือช่วงโพลเพลเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าช่วงนั้นคือช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมกันมันมีเวลาแตกต่างกันก็คือช่วงมืดนี่แหละนะโลกเราสว่างแต่โลกวิญญาณเป็นช่วงมืดและช่วงโพเพคือช่วงที่โลกวิญญาณใกล้สว่างมันก็เลยมีการเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดอาการผีอำได้ง่ายแต่จริงทางวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายนะจ๊ะเขาอธิบายไว้อย่างน่าเชื่อถือเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณเลยแต่มันเป็นเพียงอาการผิดปกติขณะนอนหลับอย่างภาวะอัมพาตขณะหลับที่มักจะเกิดขึ้นในวงจรการหลับแบบ REM sleep ค
ือแม้แต่ร่างกายของเราหลับแต่สมองเรากลับทำงานใกล้เคียงกับช่วงเวลาตื่นแล้วลูกตาของเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เปลือกตาเราปิดอยู่มันก็เลยเป็นการทำงานที่ขัดแย้งกันทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตในความฝันแต่เรากลับไม่สามารถขยับตัวได้ก็เลยเหมือนกับอาการผีอำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดว่าผีมันมาอำทางที่ดีเราควรจะกลับมาใส่ใจสุขภาพการนอนดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ลดความเครียดค่ะเพราะความเครียดนี่แหละคือสาเหตุหลักของอาการผีอำ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ัวจริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: หลักฐานว่ามีผีอยู่จริงคือรูปถ่ายติดวิญญาณโอ้วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายค่ะถึงแม้ว่าภาพหรือตัวตนของผีจะคลุมเครือเพราะหลายคนจับต้องไม่ได้บางคนบอกว่าจับได้แต่บางคนก็จับไม่ได้แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีเราล้ำสมัยเนาะถึงขนาดบันทึกภาพผีออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวและเราก็เห็นบ่อยมากจากการที่เราได้เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือในวิดีโอที่พบกลุ่มเงาหรือควันคล้ายกับใบหน้าคนลอยอยู่ในอากาศหรือซ่อนอยู่ตามมุมมืดๆหรือโผล่ไปตรงนั้นทีโผล่ไปตรงนี้ทีเรียกว่ากระตุ้นต่ำหลอนให้กับคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อและกลัวขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากก็มันมีหลักฐานว่าผีมัน

ามารถในการระบุใบหน้าของคนที่เราอาจจะไม่รู้จักอย่างรางๆเรามักจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณโดยเฉพาะตามรูปถ่ายต่างๆที่มันปรากฏและอาจเกิดจากการที่สมองเรานี่แหละค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้จินตนาการของตัวเองเนี่ยมันเห็นเงานั้นให้กลายเป็นใบหน้าของคนสรุปแล้วสมองเรานี่แหละค่ะที่จินตนาการขึ้นมาเองอย่าเอะอะไปโทษผีหรือพวกเสียงที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปหรือสิ่งของที่หล่นมาจากตามชั้นต่างๆตามประตูหรือหน้าต่างหรือแม้แต่ประตูปิดเองโดยไม่มีลมเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นโดยเฉพาะในหนังผีแทบทุกเรื่องหรือได้ยินใครเล่าประสบการณ์สุดหลอนถ้าเราเชื่อเรื่องผีเราก็จะนึกตามจินตนาการตามโดยอัตโนมัติว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นผีเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอนเพราะผีจงใจทิ้งร่องรอยให้เรารู้หรือผีต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างจนนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผีนั้นต้องมีตัวตนอย่างจริงๆแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนอีกแล้วจ้านั่นคือเขาบอกว่าเราอาจจะมีอาการตาบอดเพราะไม่ใส่ใจอุ้ยเฮ้ยไม่ได้บอดนะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่มนุษย์เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นเลยเพราะสมองของเรามักจะสนใจและจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะกำลังตั้งใจทำงานอย่างมากจนไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างมองไม่เห็นอะไรเลยหางตาก็ไม่เห็นงี้เราก็เลยไม่เห็นว่ามีคนมาปิดประตูหรือมีลมพัดจนกระทั่งประตูปิดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยประตูปิดเองได้ว่ะนี่เป็นเพราะว่าสมองคนเรามักมีปัญหากับการให้ความสนใจในหลายๆสิ่งพร้อมๆกันค่ะแต่เราจะจดจ่อกับบางสิ่งแบบสุดๆนะก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัญญาณบางอย่างรอบตัวเราทีนี้เราก็เลยไปทึกทักเองว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันน่าจะเป็นการกระทำของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นหรือผีเอาเป็นว่าถ้าเราได้เห็นผีกับตาจริงๆค่อยเชื่อนะคะอย่าเอะอะโทษผีตลอดบางทีผีก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวผีจะหาว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆเช่นเดียวกับการเข้าไปในบ้านผีสิงเขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าน่าจะมีผีจริงๆนะคะก็จะไปตามล่าท้าผีตามบ้านล้างอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางคนกลัวถึงแสดงอาการออกมาว่าเหนื่อยล้าหรือแพนิคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เลยค่ะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากการที่สมองเราน่ะขาดออกซิเจนจนทำให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้นั้นบิดเบี้ยวผิดจากความจริงแล้วเกิดภาพหลอนหรืออาการหูแว่วก็เลยเชื่อว่าเจอผีมากับตัวแต่สาเหตุหลักๆก็คือการขาดออกซิเจนของสมองหรืออาจจะมีเชื้อราและสารพิษต่างๆในโครงสร้างของอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานอย่างบ้านร้างบ้านผีสิงไอแหล่งเชื้อราสะสมนี่แหละถ้าเราสูดดมเข้าไปมันก็เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองโดยตรงและอาจเกิดอาการวิงเวียนหายใจติดขัดและเมื่อร่างกายทำงานได้ไม่เต็มร้อยกลายเป็นว่าเราเห็นภาพหลอนหูแว่วจนคิดไปเองว่าผีมา

0: Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราช

อ่านพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8รูปทนิพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้าณวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระพิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบ3แรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วย

0: สิริ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
8: ม่วนแต่เจ้า
9: เด้อแรงอกจังหู้นี
8: ่ม่วนอีหลีเด้อ
10: โดนใจสุด
7: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์

0: เตอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: บทเพลงชื่อเที่ยวเมืองคอนหลวงไก่ขับร้องนะคะชวนคนไทยค่ะไปเที่ยวเมืองคอนแล้วก่อนหน้านั้นตำนานเมืองคอนนะคะฟ้าขวัญนครขับร้องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นำสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวไทยและชาวปากใต้รวมถึงนะคะเฮียคนละคนนะอาจารย์คะวันนี้นะคะยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของปากใต้มาแล้วเสียงกระแอมคนละคนนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่และก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะทุกท่านและก็พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้อง
0: ค่ะอาจารย์ขาเสียงหายไปเล็กน้อยค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินเสียงบุรีรัตน์ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับ
0: บุรีรัตน์ได้ยินเสียงอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งนะคะเป็นความภูมิใจค่ะของไทยทั้งชาตินะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยนะคะโอ้โหแบบลุ้นตั้งแต่เช้าอาจารย์ประกาศกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ลุ้นจนกระทั่งถึงเวลา15:02 นทันทีที่ยูเนสโกประกาศนี่ก็เฮกันลั่นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังคะเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะที่เป็นมรดกโลกแห่งที่6ของไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยล่าสุดได้ยินว่าอาจารย์เพิ่งแวะไปไหว้พระธาตุมาคะ
1: ครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับพอลงกลับไปบ้านเนี่ยนะครับทุกครั้งก็เราต้องไปกราบสักการะแล้วก็ไปก็เลยอย่างน้อยเนี่ยแม้จะขับรถผ่านถนนราชดำเนินนะครับไม่ได้แวะไปเราก็ต้องยกมือไหว้นะครับกราบขอบารมีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะครับตลอดนะครับก็เป็นถือว่าก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับในข่าวร้ายก็มีข่าวดีมากๆตอนแรกผมเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมเคยติดตามข่าวก็บอกว่าก็มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับเกี่ยวเรื่องตรงเนี้ยนะครับเกี่ยวเรื่องมรดกโลกของยูเนสโกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เกรงว่าเขาไปสกัดกั้นนะครับเรื่องที่เรากำลังนำเสนอนะครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยแล้วกลัวว่าจะถูกสกัดกั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็สู้

0: ความนะครับความล้ำค่าความศรัทธานะครับอันเป็นมรดกของโลกนะครับไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมว่าด้วยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็ของอันล้ำค่าจริงๆนะครับกรรมการก็ได้เล็งเห็นนะแล้วผมเข้าใจว่าเหมือนกับการอภิปรายนะครับเพราะกว่าจะขึ้นสักที่หนึ่งแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยนะครับต้องผ่านการกันกรองนะครับซึ่งพอมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะกลายเป็นสถานที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญที่ชาวโลกรับรู้นะครับต่อไปนี้จังหวัดนครปฐมราชก็ผมว่าจริงๆก็เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมนะครับของทางใต้นครถือว่ามีวัดน่าเป็นเมืองพระนะครับมีวัดมากที่สุดของทางใต้และวัดอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวในตัวเมืองวัดติดกันนะครับมีวัดตะวันออกวัดตะวันตกนะฮะก็เรียกมีตะวันเขาเรียกวังออกวังตกนะครับแล้วก็วัดเยอะมากนะครับที่นครเขาเลยใช้คำว่าเป็นเมืองพระนะครับแต่ว่ามีบางคนไปวงเล็บว่าเมืองพระการนะครับจะมีเรื่องรุนแรงนะครับประเภทนักเลงเป็นมือพระการนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคนนครนะครับมีความก็เรียกว่าความลึกถึงจิตใจที่เขาเรียกมีเมตตาสูงนะครับรักใครรักจริงนะครับแต่อย่าทิ้งก็แล้วกันนะครับ
1: พรุ่งนี้นะคะจะมีรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะรวมถึงมีสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมเลยจริงถ้าไม่ติดงานวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์มันมีงานเทศอีกผมก็กะว่าพรุ่งนี้จะลงใต้แต่ว่าติดงานอีกวันหนึ่งนะครับก็น่าได้ลงวันที่30แต่ต้องลงไปทำบุญช่วงนั้นอยู่หน่อยนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็กลับไปเยี่ยมบ้าน
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องของยูเนสโกเนี่ยมันรับอยู่มาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็มีการเลื่อนจากนั้นเนี่ยนะคะแหล่งข่าวลึกๆเลยอาจารย์เขาก็มีการกระซิบมาทางประเทศไทยบอกให้เฝ้ามองเรื่องนี้แล้วก็ให้ลุ้นนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะยังไงนะคะเราก็ได้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทยแล้วก็มีแหล่งมรดกโลกเนี่ยนะคะทางธรรมชาตินะคะอีกแต่มันภูมิใจพูดคนใต้นะอาจารย์เนาะนี่อาจารย์เป็นคนนครอาจารย์แม่มันวิ่งไปกันใหญ่แต่เรื่องราวเนี่ยนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรมันก็ไม่เย้ยมันก็ไม่มาทำร้ายจิตใจไทยเท่ากับไอ้พวกวัยรุ่นกากกากอิตาลีนะคะจนทำให้สถานทูตอิตาลีเนี่ยร้อนนะคะเจอดราม่าคนไทยถล่มเข้าไปแถลงการสามภาษาเลยค่ะขออภัยที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อาจารย์คะแง่กฎหมายว่าไงคะ
0: ก็จริงๆถ้าจะเล่นเรื่องก็จะว่าได้เหมือนกันนะครับไอการส่งเสียงเกิดเสียงกระทำอื้องๆโดยไม่เหตุสมควรที่ว่าเป็นเรื่องหรือสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องความผิดเรื่องโทษนะครับโทษก็ไม่ได้รุนแรงนะครับจับไม่เกิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ดำเนินคดีก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมว่าที่โซเชียลนะครับโดยโซเชียลของก็เรียกว่าตัวจัดการจัดการของเรานะครับบุกถึงนะครับไปถึง
1: โรงแรมเลยค่ะอาจารย
0: ์โรงแรมโรงเรียนไปทั่วเลยนะครับจนสถานทูตหรือว่าสถานศึกษาของเขาเนี่ยก็ต้องออกมาก็เรียกกล่าวคำขอโทษนะครับแต่ว่ามันเข้าใจได้เพราะปกติเนี่ยมันไอ้พวกวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยครับมันแค่เรื่องตรงนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยตามข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปกระทำลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันก็คือบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีเสียงดังคุยไม่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราแต่ว่าบังเอิญพอไปเราไปกระตุกเขาเนี่ยเขาก็คล้ายๆเหยียดเชื้อชาติเหยียดเหมือนเรามันเป็นโลกที่สามนะครับโลกที่กำลังพัฒนายังไม่มีความเจริญเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาให้เราอะนะครับจริงๆไม่รู้ใครใ

0: ใครนะครับอยากแค่นี้เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้ามาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบางทีก็อาจต้องมองข้ามไปบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีกระทบอ่ะบางทีพออย่างนี้มันเกิดความมีคอนฟลิกต์กันระหว่างถึงแม้เขาจะขอโทษนะแต่ความรู้สึกว่าเขาขอโทษโดยจริงใจหรือเปล่านะครับหรือว่าขอโทษเป็นก็เลยเป็นธรรมเนียมให้ผ่านไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองเราอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเขาคิดว่าเขาเจริญเหนือเราเขาจะอะไรกับเราก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอมันมีความรักษาเนี่ยมีความขัดแย้งกลางรักษาเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรตามมาเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเยอะใช่ไหมครับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็อาจจะมีสไตล์เนี่ยนะครับไปผมเคยไปเชียงใหม่แล้วมองเห็นบางทีเขาตากผ้าอยู่ที่สนามบินในฮ่องกงเองเก่งในเต็มแล้วก็มีเคยเห็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมบางทีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีความต่างกันแต่ว่าพอเราไปอยู่ในส่วนรวมเนี่ยถ้าเขาคิดได้ว่ามันวัฒนธรรมที่ต่างกันพอมาอยู่รวมๆกันเนี่ยคุณจะใช้อภิสิทธิ์แบบบ้านคุณแล้วก็คิดว่าเหนือเราเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็โดนกรณีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ทราบว่าไอ้ที่เขาขอกล่าวคำขอโทษต่างๆมันเกิดจากความจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกระแสมันเบาๆลงก็เป็นไปได้ถ้าก็มองเราอีกแบบหนึ่งนะถ้าเขาจริงใจก็ถือว่าโอเคนะครับไอ้ตรงนี้ในทางคดีก็ไม่น่าจะดำเนินคดีก็ผมว่าไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ
1: แต่คราวนี้ค่ะน้องผู้หญิงคนที่ไปห้ามไม่ให้เขาส่งเสียงดังแล้วก็โดนยกนิ้วให้นิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วเดียวนะคะแต่มันมีความหมายแล้วก็มีการว่ากล่าวที่ค่อนข้างจะแรงแบบนี้เนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความที่สน.สำเร็จแล้วแบบนี้ข้อหาทะเลาะวิวาทส่งเสียงอื้ออึงพฤติกรรมหยาบคายแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของ
0: ดูหมิ่นอาจจะดูหมิ่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันนะครับการส่งสัญญาณลักษณะนั้นเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าแจ้งความแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดลดโทษเนี่ยกว่าจะมีหมายเรียกหมายต่างเนี่ยผมว่าเขาอาจจะกลับประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาแจ้งไว้นะครับเพราะว่าการส่งเสียงนะส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือความอื้ออึงโดยไม่เหตุอันควรเนี่ยอันสมควรทำให้เดือดร้อนตกคนข้างๆก็อาจจะตกใจหรือเกิดความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะปรับไม่เกิน1,000 บาทแล้วอาจจะไปดูหมิ่นในลักษณะเนี้ยเหยียดเขาเรียกอะไรเหยียดเชื้อชาติ
1: คร
0: ับมันก็ดูหมิ่นซึ่งหน้ากันลักษณะนี้เนี่ยทำลักษณะนั้นก็อาจจะจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่งปรับไม่เกิน10,000 บาทก็อาจจะโดนปรับ1,000-2,000เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการทางยุติธรรมดีกว่าจะถึงตัวเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะกลับเหมือนดูว่าเขาให้กลับประเทศไปก่อนกลัวมันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าถึงได้เขากลัวความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดกรณีลักษณะเนี้ยมันก็ทำให้พี่น้องนะแต่ว่าที่ว่ารู้สึกจะไปแถวพัทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับไปเอง
0: จำนวนหน
1: ึ่
0: งซึ่งไม่พอใจนะครับอาจจะไปอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ก
1: ็แบบนี้เขาจะหนีกลับเนี่ยเราไปแจ้งตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำไว้ก่อนได้ไหมอะค่ะหรือว่าจะให้ตม.พิจารณาเพิกถอนวีซ่าแล้วก็การเข้าเมืองในอนาคตไปเลยอะค่ะ
0: ผมว่ามันต้องมองหลายด้านนะบางทีถ้าพอเราใช้มาตรการอะไรที่รุนแรงเกินไปใช่ไหมและไปกระทบต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเพศอาจจะมีส่วนคือต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะครับว่าคือผิดกฎหมายผิดแต่ว่าบางกรณีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าได้หรือเสียอันไหนมากกว่ากันนะครับบางทีมันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยและทำให้อะไรพี่น้องทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะก็เลยที่บอกเรื่องมันไม่ร้ายแรงมากแต่มันทำให้เกิดความร้ายแรงขึ้นมาได้

0: ค่ะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้ค่ะอาจารย์คะงั้นถามคดีนี้ดีกว่าแรงดีเหมือนกันอาจารย์จำคดีที่เราคุยกันได้ไหมนานแล้วแหละที่เป็นบังหมัดคลองตันน่ะใช้สันมือตบหน้าคุณสันทนะประยูรวงศ์อะค่ะตอนนี้เรื่องราวก็ถึงศาลทางบังมัดเนี่ยนะคะก็สารภาพศาลก็พิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000 บาทไม่มีโทษจำคุกแล้วก็ถือเป็นการยุติคดีไปแบบนี้อาจารย์มันยังไงอะคะ
1: คุณแม่เคยได้ยินไหมเมื่อก่อน
0: ค่ะ
1: มันไส้ตบเสีย500บาท
0: อันนี้ 5,000 ค่ะอาจารย
1: ์วันนี้ตอนสมัยโน้นโทษ โทษไอ้คดีแล้วโทษเนี่ยโทษปรับมันไม่เกินบางทีไม่เกิน 1,000 บาทใช่มั้ยแต่ตอนหลังก็ปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทีนี้ไอ้ความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยไม่ถึงกับเกิดอันตรายแก่ใจหรือจิตใจเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นซึ่งกรณีบทบัญญัติเนี้ย เป็นดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษว่าจะลงโทษจะให้จำคุกแล้วรอด้วยหรือปรับและปรับด้วยหรือปรับอย่างเดียวก็ได้นะครับกรณีนี้ศาลอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะครับไม่ร้ายแรงก็คือกำหนดเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวก็จริงๆมันหมื่นพอรับสารภาพก็เหลือ5ลดกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 ไม่กำหนดโทษจำคุกผมว่าที่ไม่กำหนดโทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบังหมัดเคยต้องโทษจำคุกอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับ
0: ซึ่ง
1: มันจะรอลงโทษไม่ได้อะถ้าเขาเคยต้องโทษจำคุกใช่ไหมครับแล้วมาต้องโทษจำคุกใหม่แล้วเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถรอการลงโทษได้ศาลก็เลยอาจจะใช้วิธีปรับสถานเดียวในการลดกึ่งหนึ่งก็ปรับให้หนักหน่อยคือ 5,000 นะครับก็จริงๆโดยทั่วไปผมว่าถ้ามีโทษจำคุกด้วยโทษปรับจะไม่ถึง 5,000 ดีไม่ดีแค่พันเดียวแต่พอไม่มีโทษจำคุกนะครับมีโทษปรับศาลกำหนดเต็มแม็กเลยคือ 10,000 บาทนะครับคือโทษสูงสุดของโทษปรับเลยและพอรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งนะครับก็กระบวนการก็ยุตินะครับตัวถ้ากรณีนี้อัยการไม่เห็นด้วยการก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ได้นะครับแต่ต้องอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ด้วยเพราะโทษมันต้องห้ามในการอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าไม่อุทธรณ์นะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายคือตัว
0: คุณสันทนะ
1: ไม่น่ายื่นคำร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมนะพอไม่ยื่นร้องเข้าโจทย์ร่วมก่อนศาลตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในกระบวนการอุทธรณ์ได้มันก็เลยคดีต้องยุติตามกระบวนการต่อไปนะครับก็คงประมาณนี้ครับคุณแบมในเวลาอันจำกัดนะครับเด็กแรกได้แค่37นะครับ
0: เลยมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นบทเพลงเนี่ยนะคะหลังจากจบเรื่องของบังมักกับคุณสันทนาต้องเปิดเพลงนี้ค่ะความลับในใจค่ะอาจารย์ค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: แม่ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตเผ็ดใหม่ยำยำฮอตเผ็ดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ังคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สงวนนามสกุลภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคง

0: เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงดำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคคยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศคลุกคละที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สิริชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหาร
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะกฎหมายใกล้ตัว2บทเพลงผ่านไปเมื่อสักครู่หนุ่มนารอนางคุณย่อรักสลักใจก่อนหน้านั้นเสียความรู้สึกคุณสยันสัญญานะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่30อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆทำหน้าที่ที่จะอธิบายนะคะในเรื่องของภาษากฎหมายเป็นประเด็นของปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเรื่องราวจะเป็นยังไงและเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังแบบไหนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อประเด็นที่ต้องพูดกันค่ำคืนนี้นะครับก็คือปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยคือเรื่องราวการเช่าซื้อโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมีเรื่องราวไอ้เกิดคดีความได้มากมายนะครับทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาไอ้ทางแพ่งอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในทางอาญาเนี่ยเมื่อเราผิดพลาดทั้งเผลอไปนะครับมันมีโทษนะครับให้จำคุกอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าพอเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีเราทำอะไรไปเข้าใจโดยสุจริตนะครับคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆคือการกระทำผิดกฎหมายนะครับผู้เช่าซื้อรถเนี่ยนะครับเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ย
2: ค่ะ
3: คุณแม่มก็จะได้ยินบ่อยนะครับบางคนก็พอเช่าซื้อไปแล้วบางทีเดือดร้อนเงินนะครับผ่อนไม่ไหวก็มีนะครับแล้วก็
2: เอารถไปซ่อนเอารถไปซ่อนอาจารย
3: ์เอารถไปซ่อนก็มีรถไปจำนำก็มีเอารถไปขายแบบลักษณะเขาเรียกขายผี

0: ก็มีนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่จริงๆเนี่ยการกระทำลักษณะเนี้ยมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าประเด็นนั้นเนี่ยผมต้องนำเสนอทำความเข้าใจกับแฟนๆรายการก่อนนะครับว่าคำว่ายักยอกทรัพย์เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังกฎหมายใช้ว่าเบียดบังนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นจะทำผิดฐานยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันมีโทษนะครับจำคุกอยู่นะครับซึ่งในกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดครอบครองนะครับต้องมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยบางทีก็สามีภรรยาเนี่ยไปเช่าซื้อรถนะครับมาด้วยกันเป็นสินรถเนี่ยไปเช่าซื้อมาสิทธิในรถที่เช่าซื้อเนี่ยสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้อันนี้ก็เป็นเจ้าของร่วมถ้าสามีครอบครองรถอยู่แล้วเกิดเอาไปขายสามีก็เท่ากับเอาสิทธิหรือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยเก็บบังไปก็มีความผิดได้เพราะกฎหมายใช้ว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับไอ้กรณีนี้ถ้าอาจจะเกิดได้สองกรณีก็คือทรัพย์สินคนอื่นล้วนๆเลยนะครับเราไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยกับเรามีส่วนอยู่ด้วยนะครับถ้าเราเก็บบังไปเราจะมีความผิดแต่สาระสำคัญคือเราต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ขณะที่เรากระทำความผิดนะครับผมไปทำอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีก็เรียกว่าคดีผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับซึ่งปกติผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องครอบครองทรัพย์สินเนี่ยแทนผู้อื่นนะครับโดยหลักการเนี่ยแต่ว่าบางกรณีไม่ได้ครอบครองเป็นผู้จัดการมรดกก็มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นแต่ในความเป็นจริงต่างขยภาพไม่ได้ครอบครองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทรัพย์สินนั้นไปขายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์มีชื่อในโฉนดที่ดินอย่างเดียวหรือบางกรณีเขาเรียกว่านายหุ้นนะหุ้นกับอุ่นกับหนูก็แล้วกันนะครับอุ่นกับหนูนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย
0: ์นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมลืมอะไรบ่อยเกิดชื่อนี้นะครับ
1: ก็ทำมาหลักว่า
0: ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะจับต้องได้เป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์เป็นอะไรลักษณะเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าคนนี้จะบอกว่าต้องครอบครองเนี่ยนายหุ้นเนี่ยนะครับไปซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินแต่ไม่อยากให้ภรรยารู้นะครับก็เลยเอาหนูเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับไปใส่ชื่อไว้ในโฉนดที่ดินแทนนายหุ้นนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีหนูเนี่ยมีความเดือดร้อนทางการเงินนะครับแต่หนูเนี่ยไม่เคยครอบครองที่ดินแบ่งนี้นะแต
1: ่
0: หนูมีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับหนูก็เอาที่ดินแบ่งนี้ไปขายวินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับปรากฏว่าหุ่นทราบขึ้นมาว่าที่ดินตัวเองเนี่ยถูกขายไปที่วิน

อันนี้จริงๆก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นการเบียดบังเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นน่ะก็คือที่ดินของผู้อื่นน่ะเบียดบังไปขายแต่เนื่องจากว่านายหนูเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์ตัวนี้นายหนูเพียงแต่มีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้นายหนูกระทำอย่างนี้นะครับก็ถือไม่เป็นว่าผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องละเมิดละเมิดก็คือเหมือนกับเป็นการโอนที่ดินที่ถือไว้ใช้คนอื่นเนี่ยโดยที่ถูกต้องโดยไม่สืบไอ้บุคคลที่สามเนี่ยนะครับนั้นก็คุณก็ต้องไปติดตามฟ้องร้องนะเพิกถอนการโอนระหว่างหนูกับวินเนี่ยนะครับไอ้ที่ดินกลับมาเป็นของหนูเหมือนเดิมแล้วก็บังคับให้หนูโอนให้คุณนะครับอันจะเป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยให้หนูใส่ชื่อในโฉนดแล้วให้หนูเนี่ยครอบครองดูแลที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับไปทำร้านอาหารไปทำสนามกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีทั้งชื่อในโฉนดทั้งครอบครองที่ดินน่ะแทนคุณนะครับถ้าหนูเนี่ยมาขายที่ดินแปลงนี้และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้กับวินนะครับไอ้อย่างนี้หนูก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้เพราะหนูได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้สองเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันคุณมันเด่นชัดนะครับว่าอันหนึ่งอ่ะมีชื่อโฉนดแต่ไม่ได้ครอบครองที่ดินอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีชื่อโฉนดและครอบครองที่ดินด้วยถ้าขายไปเนี่ยผลในทางคดีจะต่างกันกรณีแรกเป็นเรื่องทางแพ่งกรณีหลังเป็นเรื่องทางอาญาด้วยเป็นเรื่องทางแพ่งด้วยเป็นละเมิดด้วยผิดกฎหมายอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับนั้นทั่วไปก็คือต้องครอบครองทรัพย์ผู้อื่นทีนี้ในกรณีที่เราเช่าซื้อรถนะครับเราเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเช่าซื้อมาเนี่ยบางกรณีเนี่ยพอเราเดือดร้อนเงินเราก็เอารถเนี่ยนะครับไปจำนำจำนำโดยเรามีเจตนาจะไถ่ถอนคืนนะครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเราก็ผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับธนาคารอยู่ในขณะเดียวกันเราไปกู้เงินเอามาหมุนเวียนแล้วรถคันนี้ไปหลักประกันให้คนรับจำนำเนี่ยยึดถือไว้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะจำนำลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ค่อยชอบกฎหมายเพราะว่าคนที่เอาไปจำนำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าหลักการมันเข้าตามลักษณะเหมือนจำนำนะครับถ้าจำนำไม่คิดจะไถ่ถอนคืนเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์ของธนาคารไปให้บุคคลที่สามก็ถือเป็นการทุจริตก็เข้าลักษณะยักยอกทรัพย์แต่ถ้าเอาไปจำนำค่าเช่าซื้อกับธนาคารก็ผ่อนอยู่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอาไปจำนำรถเนี่ยก็ส่งอยู่นะครับปรากฏว่าเราขาดส่งไป2เดือนนะครับขาดส่งไป2เดือนบางทีเวลาเขียนสัญญาเนี่ยพอผิดนัดเนี่ยไอ้ผู้รับจำนำเนี่ยบางทีสัญญาเขียนอะไรไม่ชัดเจนนะพอไม่จ่าย2งวดนะครับมันก็กลัวไม่ได้ดอกเบี้ยกลัวไม่ได้เงินต้นคืนก็รถไปขายบุคคลที่3ไปเลยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ตัวผู้จำนำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตเพราะเขาคิดจะไถ่ถอนคืนนะครับแต่ไอ้คนที่รับจำนำเนี่ยนะครับจำนำเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เนี่ยผู้รับจำนำก็ต้องเอาทรัพย์สินนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดประมูลขายทอดตลาดนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยแต่กรณีนี้เขาเอาไปขายเพื่อนขายผีไปเลยเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าผู้รับจำนำเนี่ยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นเพราะว่าหนึ่งก็องค์ประกอบคือครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับมีความครอบครองอย่างยิ่งต่างกายภาพรถอยู่ที่เขานะครับครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรถอยู่ได้เป็นของผู้อื่น 100% เบียดบังภาษากฎหมายใช้เบียดบังนั่นคือเอาไปอ่ะนะครับเอาไปเป็นของตัวเองของบุคคลที่สามเนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่แล้วทำให้เจ้าของติดตามหาไปเจอหรือโต้แย้งสิทธิ์ว่าไม่เคยได้รับจำนงจำนำเนี่ยทั้งที่รับจำนำและเอาไปขายแล้วกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเบียดบังเราทรัพย์โดยทุจริตนะครับ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้แต่ถ้ากรณีเดียวกันนี้

0: ั้งผู้เช่าซื้อตำบูรับจำนำเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เจตนาอยู่แล้วว่าเอาไปจำนำเนี่ยไม่คิดจะไถ่คืนไอ้คนรับจำนำก็รู้ว่าคนที่มาจำนำก็ไม่คิดจะไถ่คืนนะครับแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้นะครับอันเด่นนะครับว่าถ้าเราเช่าซื้อรถมาเนี่ยเรามีความเดือดร้อนทางการเงินเนี่ยนะครับบางทีก็มีทางออกลูกจะเข้าเปิดเทอมจะเข้าเรียนค่าศึกษาค่าจำนงค่าเนียมเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะจำนำลงจำนำได้มีรถก็รถคันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา 100% กรรมสิทธิ์ยังไม่มีเราแค่เป็นผู้ครอบครองนะครับและเราไปจำนำเนี่ยนะครับถ้าคิดไถ่คืนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะไม่ไถ่คืนเนี่ยอันนี้เข้าตะองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ
1: อาจารย์คะแต่ผมไม่ได้แหม่มอ่ะใครจะมารู้ความในใจแหม่มล่ะว่าแหม่มไม่คิดจะเอาคืนอ่ะเออสมมุติว่าแหม่มไปทำแล้วอ่ะแหม่มเก็บไว้ในใจมันเป็นความลับในใจอย่างเงี้ยใครจะมารู้เวลาขึ้นศาลลึกศาลจะมารู้ได้ยังไงอ่ะ
0: พี่ก็เรียกว่าพฤติกรรมชี้เจตนา
1: อ้าวแล้ว
0: ชี้จากเจตนาถ้าคุณแหม่มสมมุติว่าคุณแหม่มเอารถไปจำนำเนี่ยนะครับแต่ว่าการยักยอกการช่อโกงต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์เจตนาภายในดูจากพฤติการบางคนเขาฉลาดมากอ่ะเขาฉลาดมากสมมุติว่าเขาไม่ได้คิดจะไถ่คืนเนี่ยแต่เขาทำเหมือนไถ่คืนก็คือเขาส่งดอกเบี้ยไปส่งดอกเบี้ยไปใช่ไหมแต่เจตนาลึกๆเนี่ยจะผ่อนนัก5งวดแล้วกูจะไม่ผ่อนคือขนาดที่เอารถไปจำนำเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่เจตนาจะทุจริตเบียดบังนะครับเพราะคิดว่าจะไถ่ถอนคืนแต่พอวันหลังเนี่ยผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ยากอยู่พอสมควรนะเพราะกรรมมันชี้เจตนาแต่ถ้าเขาไปจำนำแล้วบอกว่าจะมาไถ่แล้วตั้งแต่งวดแรกเลยไม่ส่งดอกบุ้งดอกเบี้ยเลยเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้มันกรรมมันชี้อยู่แต่ถ้าคนที่มีช่องทางเข้าใจกฎหมายนะครับเรื่องการยักยอกทรัพย์พอสมควรเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์ด้วยวิธีเนี้ยมันก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับบางครั้งพอพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ให้ชิ้นสงสัยไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือไม่เนี่ยศาลก็จะพิพากษายกฟ้องได้เพราะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
1: ครับ
0: แต่กรณีนี้เนี่ยไอ้คนที่ไปจำนำเนี่ยอาจจะดูยากแต่ว่าคนที่รับจำนำเนี่ยนะครับยิ่งรับไว้รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะฮะว่าเขาต้องมาไถ่คืนน่ะพอรถไม่ใช่ของคนที่จะจำนำ 100% เพราะถ้าเป็นของผู้รับจำนำมันต้องมีคู่มือทะเบียนรถใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาแล้วก็พอถามคู่มือรถทะเบียนรถก็บอกมีแต่สัญญาเช่าซื้อผู้รับจำนำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้ไม่ใช่ของผู้จำนำแต่เป็นของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับค่าของไฟแนนซ์อยู่
1: ค
0: ุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปขายเลยนะครับคุณรับจำนำได้นะครับสิทธิการเจ้าซื้อเนี่ยมันก็เอาไปจำนำกันได้นะครับแต่ว่าต้องไปไถ่คืนและตัวเขาเองเนี่ยจะรถไปขายก็ไม่ได้เพราะรถของธนาคารหรือของไฟแนนซ์นะครับอย่างดีเขาก็บังคับสิทธิการเช่าซื้อนะฮะคือสิทธิการเจ้าซื้อคือสิทธิที่เขาผ่อนมามันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าคุณเอารถไปขายเลยเนี่ยต่อให้ประมูลขายท่อตลาดก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาอาจจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายท่อตลาดได้เพราะรถไม่ใช่ของผู้ที่เอาไปจำนำมันของไฟแนนซ์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นของผู้เป็นของผู้ที่จำนำเลยนะครับถ้าเป็นของเขาเลย 100% ก็ผ่อนไปแนนซ์ครบถ้วนแล้วเนี่ยและเอาไปจำนำเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยผู้รับจำนำนะครับถ้าลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยผู้รับจำนำโดยหลักการการบังคับหนี้เนี่ยจะต้องฟ้องร้องยึดเอาทรัพย์แล้วขายท่อตลาดหรือจะใช้วิธีนำไปประมูลขายท่อตลาดเองก็ต้องใช้วิธีประมูลให้ได้คนสู้ราคากันนะครับว่าราคาคนไหนเสนอสูงกว่านั้นเอาไป

0: ไปนะครับซึ่งมันจะเป็นธรรมกับลูกหนี้ผู้จำนำด้วยว่าผมว่าขายได้ไปเป็นหนี้กันแค่ 300,000 รถคันนี้ประมูลขายได้ 500,000 อย่างเงี้ยพอได้มาเราไปจำนำเขา 300,000 ค้างดอกเบี้ยอีก 20,000 เจ้าหนี้ก็จะได้ 320,000 นะครับไอ้ที่เหลืออยู่ 180,000 เนี่ยก็ต้องคืนให้กับผู้จำนำเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับคุณจะใช้วิธีขายตรงไปให้บุคคลที่3เลยเนี่ยไม่ได้นะผิดกฎหมายมันจะกลายเป็นลักษณะก็กลายเป็นการเหมือนเป็นการยักยอกทรัพย์ไปเลยนะครับอันนั้นกรณีที่เป็นกรณีลักษณะนี้นะครับแต่บางกรณีเนี่ยคือบางทีมีการขายก็มีนะครับไม่ใช่จำนำคือพอเราดาวรถแต่ผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวนะครับเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับขายจำนำนะครับไปขายแต่ว่าต้องทำสัญญาให้หนักแน่นว่าตัวผู้ที่ซื้อเนี่ยตกลงชัดเจนอาจจะไปลงประจำวันไว้ที่สน.ก็ได้ว่าเขาซื้อไปเปิดเผยนะไม่ได้มีการทุจริตเบียดบังอะไรเลยโดยเขาสัญญาก็จะผ่อนเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนตามยอดหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยและปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกลับไม่ผ่อนนะครับผ่อนอ้วนสองวันที่เหลือก็เอารถขายทิ้งไปเลยไอ้อย่างเนี้ยคนที่ซื้อรถไปเนี่ยแล้วไปขายอย่างนี้ก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนผู้ขายคล้ายๆผู้จำนำอ่ะเขาขายยังมีสิทธิ์จะขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยโดยเงื่อนไขว่าผู้ซื้อสิทธิตรงนี้จะต้องผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับไฟแนนซ์ในครบถ้วนนะครับแต่เขาเหมือนก็อาจจะหลอกอะทำทีเหมือนว่าจะซื้อจริงนะครับก็เหมือนว่าตัวผู้เช่าซื้อถูกช่อฉนถูกหลอกลวงนะฮะแล้วเนี่ยพอเอาไปขายก็มีความผิดอาจจะก้ำกึ่งกันระหว่างช่อโกงคือช่อโกงคนที่เขาไปขายหรือยักยอกทรัพย์ของไฟแนนซ์เนี่ยมันก้ำกึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราที่เป็นผู้เช่าซื้อเรื่องจำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าด้วยเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะครับบางทีมันลงในสื่อโซเชียลนะว่ารับซื้อดาวรับซื้อพวกนี้แล้วมีคนก็อยากปล่อยรถนะครับไปปล่อยลักษณะนี้นะครับปรากฏว่ามันซื้อรถไปแล้วมันจ่ายนิดหน่อยแล้วมันเอาไปขายกระมงกระเหม็นขายลาวออกต่างประเทศไปเลยเนี่ยความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับผู้เช่าซื้อนะครับที่อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดและคนที่ไปติดคุกเพราะเรื่องจำนองเนี้ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยนะครับที่จะอธิบายกับศาลได้ยากนะครับอันนี้ก็มีปัญหานะครับทีนี้มันก็กำกึ่งอีกบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องฝากทรัพย์มาเยี่ยมเช่าซื้อนะเช่าซื้อกำกึ่งบางทีฝากทรัพย์เนี่ยนะครับเราทรัพย์ไปฝากไว้เนี่ยกับนายกนายขอเนี่ยนะครับอันนี้ฝากทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าคนรับฝากทรัพย์เนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองทรัพย์แทนเราเหมือนกันนะครับคือความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยบางทีผู้เสียหายเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้เช่าซื้อก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้อย่างกรณีเนี้ยสมมติผู้เช่าซื้อเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ครอบครองอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเอารถไปฝากไว้บ้านนายกนายขอเนี่ยปรากฏว่านายกนายขอเนี่ยยักยอกรถเนี่ยเอารถเรียบคันนี้ไปขายนะครับผู้ที่มาผิดฐานยักยอกทรัพย์คือตัวคนที่รับฝากทรัพย์แต่ผู้เสียหายเนี่ยมีได้คือธนาคารเจ้าของความผิดนะครับส่วนตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ผ่อนมีหน้าที่คืนรถให้กับไฟแนนซ์ได้ปรากฏว่ารถเนี่ยไปฝากไว้ถูกเขายักยอกไปนะครับถูกยักยอกทรัพย์ไปเราก็เป็นผู้จ่ายด้วยที่ดำเนินคดีกับคนที่รับฝากทรัพย์ยักยอกรถไปขายไฟแนนซ์รถก็ดำเนินคดีกับคนฝากทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือฝากทรัพย์ทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นคงรูปนะครับเป็นรถยนต์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยนะครับ เรื่องการฝากเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเรามีเงินฝากเราไปฝากธนาคารเนี่ยอันนี้เรื่องการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยมันก็มีเรื่องลักษณะเรื่องการฝากทรัพย์ซึ่งเงินเนี่ยพอเราฝากกับธนาคารทรัพย์เนี่ยไอ้กรรมสิทธิ์ในเงินเนี้ยจะตกเป็นของธนาคารไปเลยนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะครับพอเราฝากทรัพย์เนี่ยเป็นของธนาคารแต่ว่าตามสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยเรามีสิทธิ์จะถอนคืนได้แต่คืนได้เงินนั้นเราบางทีเราไปแบงค์พันหรือบางทีเราไปเป็นแบงค์ร้อยพอเข้าระบบธนาคารปั๊บก็นับก็ลงระบบของเขาปั๊บก็มาสิทธิ์เป็นของธนาคารไปแล้วนะครับแต่เรามีสิทธิ์จะได้คืนจากธนาคารนะฮะฉะนั้นถ้าผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะครับเกิดยักยอกเงินเราไปให้ธนาคารเรียบร้อยแล้วในเย็นวันนั้นเนี่ยผู้การธนาคารในเจ้าที่ยักยอกเงินนั้นไปเนี่ยเงินนั้นเนี่ยเบียดบังไปเงินนั้นไม่ใช่ของเราแล้วนะครับเราจะไปบริการดีกับผู้จัดการธนาคารหรือเจ้าที่ธนาคารว่าเขายักยอกเงินเราไม่ได้นะครับผู้ที่ดำเนินคดีกับเขาได้คือธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ไปครอบครองแทนธนาคารมาเบียดบังไปปั๊บธนาคารเป็นผู้เสียหายคดีบางคดีบางปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ฟ้องร้องเนี่ยผิดคนคือธนาคารไม่ได้ฟ้องหรอกกลายเป็นว่าตัวผู้ฝากทรัพย์นะฝากเงินเนี่ยไปดำเนินคดีกับเขาว่าข้อหายักยอกทรัพย์เนี่ยพอขึ้นศาลก็แล้วศาลยกฟ้องเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายพอธนาคารจะไปฟ้องปรากฏว่าเลย3เดือนแล้วนะครับนับจากรู้ว่าถูกเบียดบังไปเนี่ยซึ่งธนาคารบางทีก็จะใช้วิธีผลักภาระคือพยายามไม่ฟ้องเองไงพยายามผลักมาให้กับคือไม่อยากจะยอมรับผิดว่าลูกน้องทำผิดก็เลยให้เจ้าของบัญชีไปฟ้องอ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นการฝากที่ฝากเงินที่เป็นเงินโบราณอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เงินแบบที่ใช้ชำระหนี้นะครับเงินโบราณบางทีเราไปฝากไว้กับธนาคารอยู่ในตู้นิรภัยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ฝากเงินนะครับไม่ใช่ฝากเงินที่ใช้ชำระหนี้เป็นฝากทรัพย์สินเป็นเงินโบราณซึ่งมันมีมูลค่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้การธนาคารเนี่ยไปไขตู้เซฟเอาเงินนั้นไปอย่างทีเป็นเหรียญเงินโบราณที่มูลค่าสมมติว่ามูลค่า10บาทแต่ว่าราคาซื้อขายท้องตลาดเนี่ยกลายเป็น5ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปอย่างนี้นะครับผู้เสียหายที่แท้จริงคือเราเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์ยังเป็นของเราอยู่แล้วฝากไว้ธนาคารฝากไว้เขารับดูแลการครอบครองทรัพย์เนี่ยแทนเราเขาเบียดบังไปเขาจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เราจะเป็นผู้เสียหายธนาคารไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับอันนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวเรื่องการยักยอกทรัพย์โดยเพราะประเด็นเรื่องประเด็นหลักที่นำเสนอคือเรื่องการเช่าซื้อรถไปแล้วไปกระทำนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่นำเสนอว่าพี่น้องที่ฟังรายการครับที่เราเองก็ดีหรือญาติพี่น้องดีต้องคอยน้ำมันวางและตักเตือนกันนะครับว่าถ้าเราคือเอาความสะดวกแล้วก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีก่อนเราอาจจะติดคุกเพราะว่าเรื่องดำนองนี้ได้นะครับก็เวลาคงจบพอดีแล้วคุณแหม่ม40พอดีครับ
1: โอ้ใช่อาจารย์ก็สั้นๆสักนาทีนึงที่สงสัยคือเราอะเอารถเนี่ยไปใส่ไว้ในไฟแนนซ์เสร็จแล้วเราเนี่ยผ่อนไม่ไหวเราเอารถไปซ่อนนะคะอาจารย์อันนี้ผิดอะไรอะคะ
0: คือถ้ายังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ย
1: ค่ะ
0: เกิดถ้าอยู่สัญญาเช่าซื้อมันก็ผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เบียดบังนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือเรามันมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินว่าทำสัญญาเช่าซื้อโดยมีเจตนาผูกพันทำสัญญาเช่าซื้อจริงๆนะหรือเราผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้วเราไม่คืนทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไม่ผิดยักยอกนะครับแต่วิธีการของไฟแนนซ์เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่ารถต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังนี้นะห้ามไปโยกย้ายไปไหนระหว่างเนี้ยและการโยกย้ายไปไว้ซ่อนเนี่ยที่อื่นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฐานยักยอกทรัพย์ได้คือพยายามหลบหนีไม่ให้เขาติดตามคืนแล้วก็เหมือนจะเบียดบังมันของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้เลยในสัญญาเช่าซื้อว่าต้องประจำอยู่ที่บ้านหลังนี้ระหว่างเช่าซื้อนะถ้าเราแอบไปไว้ที่นู่นที่เนี่ย คยมีคดีที่ไ

0: เนี่ยดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อลักษณะนี้ว่ายักยอกทรัพย์ที่เคยมีนะครับ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแบบเอาแบบไปเล่นในบ่อนแล้วแบบเอารถไปฝากบ่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ใหม่นะคะเป็นประเด็นทิ้งไว้ให้อาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์ห้ามหายไปไหนอาจารย์ต้องมาให้ความรู้เหมือนเช่นเคยแต่ค่ำคืนนี้ต้องลากันก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับรวมถึงแม่ด้วยครับหลับฝันดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้

0: กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: กลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผม2สีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: พอลซา
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงส่งสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: ยรับดูแลข่าววันนี้กับเฮงไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษเฮงไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
0: ์แน

0: ังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไว

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงส่งสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่อง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงเส้นสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ถ้าไม่ได้คุณส่วนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 30 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
1: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
0: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
1: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
0: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งม

สวัสดีกันเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆส่องดวงกันไปเลยจ้าถ้าใครอยากให้ส่องดวงก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็มีทั้งความรู้แล้วก็ข่าวเมาๆกันนะคะมันเริ่มที่ข่าวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นข่าวของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเกาะอัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีดินแดนเพียงแค่54ตารางกิโลเมตรเองนะคะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นี่แหละมันเป็นเขตย่อยของแอนตาร์กติกาของฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่เนี่ยเนี่ยมันเต็มไปด้วยลมหนาวฝนและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายเกาะนี้เคยเป็นบ้านของฝูงวัวป่านับพันๆตัวเลยจ้าซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากวัวแค่5ตัวนะที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้เมื่อประมาณสัก100กว่าปีก่อนนี่เขาบอกว่ามันเป็นตำนานทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะมันคือวัวกลุ่มเล็กๆที่มันไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ยาวนานแต่มันกับเผชิญทั้งโรคระบาดความโดดเดี่ยวและการผสมพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติคือมันเริ่มมาจากชาวนาคนหนึ่งค่ะเขาเอาวัว5ตัวไปปล่อยเอาไว้บนเกาะอัมสเตอร์ดัมนี่แหละโดยเขาตั้งใจให้เจ้าวัวเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำรองสำหรับนักเดินเรือในอนาคตแต่ก็ไม่มีใครคิดค่ะว่าวัวไม่กี่ตัวสามารถสร้างประชากรใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้าเกาะเนี้ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลมากไม่มีผู้ล่าขนาดใหญ่ไม่มีฟาร์มไม่มีมนุษย์ดูแลแถมสภาพอากาศหนาวชื้นตลอดปีเพราะฉะนั้นการจะมีชีวิตรอดของสัตว์เลี้ยงอย่างวัวในลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าไม่กี่ทศวรรษเฮ้ยวัวกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมบนเกาะเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าตัวถึงแม้มันจะเผชิญกับโรคระบาดจนจำนวนลดลงแต่มันก็ฟื้นตัวกลับมาอีกทีมวิจัยเขาบอกว่าวัวบนเกาะเนี่ยมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวซะด้วยแต่มันมีเชื้อสายผสมระหว่างวัวยุโรปกับวัวจากมหาสมุทรอินเดียค่ะมันมีสายเลือดผสมก็เลยช่วยให้พวกมันมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงวัวยุโรปเนี่ยมันจะช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและลมแรงส่วนสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันช่วยเรื่องความแข็งแรงและการปรับตัวค่ะมันเป็นเรื่องราวน่าทึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนิเวศบนเกาะแล้วก็มันคือผู้รุกรานและสร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะมันได้ทำลายพืชพื้นเมืองเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคุกคามสัตว์เฉพาะถิ่นอย่างนกต้นไม้ที่หายากจนกระทั่งทางการเขาเริ่มที่จะควบคุมประชากรสร้างรั้วกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่แล้วก็ทยอยกำจัดและย้ายออกจากเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจนกระทั่งวัวตัวสุดท้ายถูกทำการุณฆาตในปี2010ปิดฉากตำนานวัวป่าที่อยู่ในเกาะนี้มายาวนานส่องวัวแล้วมาส่องคนกันดีกว่านะคะที่4689400จ้าอังคารที่3 2524อยากทราบเรื่องสุขภาพการงานและการเงินค่ะนะการเงินของหนูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะยังไงหนูก็จะมีเงินจะเงินกู้ก็ไม่รู้แต่ต้องมีแล้วก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านมีที่ดินน่ะที่น่าเป็นห่วงคือหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลคนอื่นๆหรือคนอื่นๆกะว่าจะพึ่งพาหนูมากกว่าจ้ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเบื่อชีวิตอยากจะย้ายงานก็ไม่ได้ย้ายถ้าอยู่ก็ได้ไปก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะนะคะไม่ต้องเบื่อคือปีนี้เป็นเรื่องของเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายนะจ๊ะอ้าวสู้ๆค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูจากหนูแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่กระสือกระสนดิ้นรนพอสมควรแต่ชีวิตเราเอาตัวรอดเพราะเราเก่งมากและอึดมากด้วย

0: เคยไหมแมงหวี่เนี่ยมันชอบมาตอมเราจังเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กัดเราเหมือนยุงแต่รู้ไหมว่าอันตรายอันตรายอยู่ที่ไหนอยู่ที่แหล่งที่อยู่อาศัยของมันนั่นแหละจ้ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยชอบสะสมพลังงานจากของเน่าเสียขยะสดแล้วก็พื้นที่อับชื้นก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายโรคที่แมงหวี่นำมาสู่เราโดยไม่รู้ตัวก็คือตาแดงและตาอักเสบค่ะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยมันชอบไปตอมบริเวณที่มีความชื้นโดยเฉพาะดวงตาเราหากมันมีเชื้อแบคทีเรียติดขามันมาด้วยก็ทำให้ตาเราอักเสบรวมไปถึงโรคทางเดินอาหารหากแมงหวี่ไปเกาะอาหารที่เรากำลังจะกินเชื้อโรคก็ติดกับขามันใช่ไหมก็จะทำให้เราท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้แถมอาจจะมีอาการแพ้ทางผิวหนังโดยเฉพาะใครที่ผิวแพ้ง่ายการที่แมงหวี่เนี่ยมันมาตอมหรือสัมผัสบ่อยๆก็ทำให้เกิดผดผื่นคันระคายเคืองได้แล้วเชื่อไหมบางทีเนี่ยทำไมเพื่อนกำลังไกลๆทำไมไม่โดนทำไมมันมาลุมเราเขาบอกว่าอยู่ที่กลิ่นและอุณหภูมิจ้ากลิ่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละจ้ะที่จะดึงดูดเจ้าแมงหวี่โดยเฉพาะเหงื่อและลมหายใจของเราความชื้นบริเวณดวงตาจมูกและปากเป็นจุดที่มีความชื้นก็เลยทำให้แมงหวี่โปรดปรานเป็นพิเศษรวมไปถึงกลิ่นน้ำหอมและครีมบำรุงด้วยจ้ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกลิ่นออกหวานหรือกลิ่นผลไม้เนี่ยมันคือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดพวกมันให้มาใกล้ๆเลยแต่ถ้าเราไม่อยากจะปัดมันหน้าลำคาญก็อย่าปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างหรือน้ำขังคอยดูถังขยะว่ามีของสดมีท่อหรือว่าในกรงสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเฉอะแฉะหรือเปล่าเอาเป็นว่าโต๊ะอาหารอ่างล้างจานต้องแห้งอยู่เสมอเพราะแมงหวี่มันไม่ชอบอะไรที่สะอาดและแห้งสนิทเท่านั้นเองฮัลโหลโทรมาที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาวันนี้ไปเกิดค่ะ
2: ถ้าตามเขาเรียกว่านะใบเกิดอ่ะมันเคลื่อนไปอีกวันนึงแต่ถ้าตามความจำของพ่อแม่จะเป็นวันอาทิตย์ที่28นะคะ
1: ที่แม่หนูทำงานอยู่ปะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแม่หนูก็แข็งแรงนะแม่หนูอ่ะทำงานยันข้อหนูเลยหนูเป็นลูกคนโตคนเดียวหรืออะไรเนี่ย
2: คนโตค่ะ
1: อ๋อก็ว่าเหมือนหนูจะต้องคอยดูแลคนอื่นมีน้องกี่คน
2: น้องคนนึงค่ะ
1: เพราะเราเนี่ยเหมือนตัวแทนของแม่ที่ต้องดูแลน้องอ่ะคือหนูห่างจากน้องเยอะไหม
2: สิบปีค่ะ
1: โอเควันอาทิตย์แม่พูดถูกแค่ที่คิดว่าจะมีไอ้ตัวเล็กมา
2: ใช่ใช่ลูกหลงช่วงนี้เหนื่อยมาก
1: ช่วงนี้เหนื่อย
2: เหนื่อยใจมาก
1: เหนื่อยใจของหนูนี่คือเหนื่อยใจเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเรา
2: ใช
1: ่เดี๋ยวมันจะมาเหนี่ยวเอาเงินในกระเป๋ากับสุขภาพจิตเราอะ
2: มันเริ่มแล้วอะค่ะพี่ปูรู้สึกแบบมันเครียดแล้วมันแบบว่าตอนนี้หนูจิตแบบจิตตกเหมือนแบบมันเรื่องสารพัดเรื่องเลยเดือนนี้แล้วก็แบบทั้งเรื่องตัวเองด้วยเรื่องแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็จริงแต่มันเหมือนแบบเรื่องข้างบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันพัวพันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าร่างกาย
2: แล้วการเงินหนูจะดีอีกนานไหมคะที่มันจะหนูจะได้มีเงิน
1: ตอนเนี้ยมันแบบรุ่มๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีการเงินหนูแต่ในชีวิตหนูอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในชีวิตหนูเนี่ยตามมันเดินเกิดหนูเนี่ยหนูจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
2: หนูมีโอกาสมีบ้านเองไหมคะเพราะตอนนี้เช่าบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต
1: ่มีโอกาสมีบ้านเองค่ะแต่ว่าน่าจะได้ทุนจากแม่ถ้าทางพ่อก็น่าจะยากแต่พ่อเองคงไม่น่าจะใช่
2: ใช่
1: สุดท้ายคือหนูทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
2: ใช่ บริษัทมีหนูคนเดียวเดเวลิปปิ้งมากหนูเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังอะไรเงี้ยมัน
1: เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยจัง
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากมุ่งเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากมุ่งเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love เพราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉายรู้ไหมจ๊ะว่าเต่าชนิดไหนเร็วที่สุดในโลกพอเราพูดถึงเต่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสัตว์ที่เนิบๆเดินกระตุ้มเตี้ยมกินเศษผักเศษพืชไปวันๆแต่รู้ไหมว่าบนโลกใบเนี้ยมันเต็มไปด้วยนักล่าที่พร้อมจะขยำกระดองที่แข็งแกร่งของมันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่แหละจะช่วยหล่อหลอมให้เต่าบางสายพันธุ์เนี่ยต้องหลุดจากความต้วมเตี้ยมแล้วใส่เกียร์เร่งสปีดหนีตายจนกลายเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นแชมป์แห่งความเร็วในน้ำและบนบกคือเต่ามะเฟืองจ้าเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกนะคะแถมมันยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยต่อมาคือเต่าเสือดาวจ้ามีการบันทึกสถิติด้วยนะว่ามันเป็นเต่าบกที่เดินเร็วที่สุดในโลกคือเขาวัดจากการที่มันก็เดินตุ้มเตี้ยมตามปกติของมันนี่แหละจ้ะแต่ถ้ามันตกใจหรือมันต้องวิ่งหนีศัตรูเนี่ยมันจะเร็วมากเป็นหลายเท่าเลยต่อมาคือตะภาพตัวแบนตัวเบลอปกติมันชอบนอนนิ่งๆเนาะเคลื่อนที่แบบเรื่อยๆเอื่อยๆแต่อย่าให้มันตกใจนะถ้ามันหนีศัตรูบอกเลยมันจะเร่งความเร็วปรู๊ดอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาคือเต่าบกทั่วไปเป็นเต่าที่พบได้ในประเทศไทยนี่แหละค่ะรวมถึงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าตามมาตรฐานของเต่าบกแต่ถ้าเอามันมาประชันความเร็วเดินบนบกแข่งกับเต่าทะเลบอกเลยว่ามันเนี่ยสับหน้าตั้งเลยจ้าเมื่อกี้พูดถึงเต่าบกทั่วไปมาถึงเต่าทะเลกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉลามเสือในน้ำว่ายน้ำได้ปราดเปรียวและเร็วแต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็จะกลายเป็นเคลื่อนที่ช้ามากส่วนเต่าหับอันนี้มันไม่เน้นวิ่งหนีค่ะแต่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างๆแบบช้าๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ยามที่มันเจอศัตรูหน้าสิวหน้าขวานมันจะพับกระดองแล้วซ่อนตัวตัวมันจะล็อกปิดสนิทปล่อยให้ศัตรูกัดเล่นจนกระทั่งเซ็งและเบื่อไปเองสุดท้ายคือเต่ายักษ์เซเซลเต่ายักษ์เนี้ยมันเคยอาศัยอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดียแต่มันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินานแล้วล่ะค่ะปัจจุบันถ้าจะหลงเหลือก็เฉพาะในสถานเพาะเลี้ยงเท่านั้นแม่นี่คือความเร็วของเจ้าเต่าตามอันดับจ้าม า2ดวงที่4689400กันนะคะเกิดวันพฤหัสที่9พฤษภาคม34ถามเรื่องเงินและครอบครัวเนาะปีนี้อายุ35 เรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวเหมือนตัวใครตัวมันนะต่างคนต่างอยู่เรื่องเงินก็ค่อนข้างมีปัญหาหมุนไม่ค่อยทันเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะปีหน้าด้วยจ้าเกิดวันเสาร์ที่6 มีนา 2542ปีนี้อายุ27เนาะปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าหากเก็บเงินเก็บทองได้อยากได้อะไรเรียกว่าต้องได้เลยจ้าเกิดวันศุกร์ที่4 กุมภา 2515ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็หนักมาแล้วปีนี้หนักอีกปีนึงปีหน้าเป็นปีที่ดีของเราแล้วจ้านี่คนนี้น่าสนใจนะเกิดวันที่6 มกรา 2551เวลา7 โมงสงสัยเป็นคุณแม่ส่งมาบอกว่าตอนเข้าเรียนม.ตามสาขาที่คาดหวังม.มหาลัยหรือเปล่าแต่ปรับตัวไม่ได้จะถอดใจซะแล้วปีนี้อายุ18นะคะบอกเลยว่าเขาชิลไปหน่อยไม่ได้เป็นคนขยันสักเท่าไหร่แถมยังนิ่งๆไม่พูดไม่จ้าไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะสงสัยต้องให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผลักดันสักนิดนึงตอนนี้เหมือนเอาแต่ใจตัวแล้วชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าย้ายบ่อยๆย้ายบ้านย้ายที่เรียนย้ายที่ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนคนคบแหมเป็นกำลังใจให้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะบอกเลยตอนนี้ชิลมาก

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทองซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงลูกกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยาเลื่อยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกมีเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

มาดูพฤติกรรมของคน IQ ต่ำกันค่ะนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเป็นนิสัยที่ทำโดยไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคำว่า IQ หรือระดับสติปัญญานั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ในความจริงแล้วนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาเขาบอกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจนั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันจ้าที่สำคัญ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าคนไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเสมอไปนะจ้าเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความฉลาดหลายด้านทั้งด้านอารมณ์การเข้าสังคมความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะเฉพาะทางค่ะแต่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่งานวิจัยด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองเขากลับพบว่ามันมักจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ที่ลดลงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดง่ายหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวและพฤติกรรมที่มักพบในคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำก็คือไม่ชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองและมักจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกมากถูกที่สุดและชอบปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆนะคะพฤติกรรมเนี้ยทำให้สมองขาดการฝึกการวิเคราะห์เปรียบเทียบส่งผลถึงการตัดสินใจหรือเชื่อคนง่ายไม่ตรวจสอบข้อมูลแหมคนพวกนี้นะคะมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนถูกชักจูงได้ง่ายพวกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้โกรธง่ายใจร้อนแน่คือมันหมายถึงสมองส่วนหน้าทำงานผิดพลาดไม่วางแผนชีวิตใช้อารมณ์นำในการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจเฉพาะที่ตัวเองรู้สึกดีอันนี้อาจจะมีผลต่อการบริหารชีวิตการเงินการทำงานและความสำเร็จยาวๆนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่แน่คือก็จะมีปัญหาเรื่องความจำความคิดแต่ถ้าเรานะฮะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับใครนะฮะที่ชอบไถคลิปสั้นๆต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงสมาธิจะสั้นวอกแวกง่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ความคิดดีๆได้เพราะสมองถูกรบกวนตลอดเวลาสมองรับข้อมูลเร็วก็เลยคิดตื้นๆนี่ไงที่เขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อาจทำให้เรา IQ ต่ำได้จ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าเกิดวันศุกร์ที่7ธันวา2544เวลา14 นาฬิกานะจ๊ะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าค่อนข้างหนักหน่อยนะคะเหมือนจะต้องแบกรับภาระของคนอื่นมาด้วยหรือว่าเราอาจจะต้องทำงานเยอะทำงานหลายที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวก็สู้ๆนะจ๊ะถ้ามีงานทำก็ถือว่าดีกว่าตกงานเกิดวันพุธกลางวันที่29 มกราคม 2520ปีนี้อายุ49ก็อันนี้ก็หนักหน่อยแต่เป็นหนักเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องคู่ครองก็ต้องเบาๆนิดนึงบางครั้งเราทำอะไรซ้ำๆซักซากหรือว่าเราเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรื่องมีปัญหาได้ส่วนเรื่องหน้าที่การงานเราต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวเรามีคนที่เราจะต้องดูแลเยอะนะเกิดวันจันทร์ที่7 พฤษภาคม 2516ปีนี้อายุ53เป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยจ้ะแล้วอยากจะบอกว่าต้องบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวปีนี้คือประสบการณ์ปีหน้าเราจะต้องเอาประสบการณ์ที่พบเจอปีนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานที่ต้องแบกกันอยู่เนี่ยเอามาแก้ปัญหาให้ได้นะคะแค่เตือนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ขอให้อดทนสู้เข้าไว้ค่ะ

0: กี้นี้พูดถึงเรื่องคนที่มี IQ ต่ำใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมบางทีเราทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวก็ทำให้เรากลายเป็นคน IQ ต่ำได้ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าโง่นะจ๊ะเพียงแต่ความสามารถเราอาจจะตกนิดนึงอ่ะถามว่ามีวิธีแก้และพัฒนาได้ไหมอ้าวได้นะจ๊ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นฐานสติปัญญาบางส่วนถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่สมองมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดชีวิตค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนเราสามารถฝึกให้คิดดีขึ้นวิเคราะห์เก่งขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกให้สมองเราฉลาดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จ้ะแค่อ่านหนังสือทุกวันวันละ 15-30 นาทีก็จะช่วยกระตุ้นด้านภาษาความจำและการคิดรู้จักฝึกตั้งคำถามจ้ะการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆควรถามตัวเองก่อนว่ามันมีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่สำคัญต้องนอนให้พอเพราะการนอนน้อยก็ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิความจำและประสิทธิภาพของสมองอยู่แล้วก็ถึงบอกว่าให้นอน9ชั่วโมง8ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองกระตุ้นการสร้างสารที่ช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ควรพักจากหน้าจอมือถือบ้างและฝึกสมองให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานขึ้นนี่คือการฝึกสมาธิเพราะความฉลาดไม่ใช่เรื่องราวของพรสวรรค์อย่างเดียวค่ะแม้ IQ จะเป็นตัววัดด้านสติปัญญาแต่พฤติกรรมและการเรียนรู้และวินัยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสมองว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเท่านั้นเองศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งสามหกหก
1: ฮัลโหลค่ะพี่เล่นค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะพี่เล่น
1: สุขสูตรประการค่ะสองธันวาค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะ
2: เกิดกี่โมงค่ะไปถามแม่ดิ
1: แม่หนูเกิดกี่โมง
2: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
1: ประมาณใกล้เที่ยงคืนค่ะ
2: เงินเก็บน้อยนิดของหนูเนี่ยหนูจะเอาไปซื้ออะไรกำลังจะเอาไปซื้ออะไร
1: คิดว่าจะอยากได้รถค่ะ
2: แต่มันยังมีโอกาสปีหน้าปีนึงนะที่จะได้อ่ะ
1: ชัวร์ไหมคะ
2: ว้าว
1: ชัวร
2: ์กลัวว่าเสียเงินนี้เนี่ยชัวร์เป็นหนี้อ่ะผ่อนนะผ่อนนะ
1: ค่ะ
2: สรุปแล้วคือคนที่อยากได้ไม่ใช่พลอยใช่ไหมเนี่ยรถเนี่ย เพราะว่าตรงกลางดวงมันไม่ใช่เราอ่ะเราไม่ได้อยากได้ตลอดจริงๆเราขี้เกียจขี้เกียจดูแลขี้เกียจขับถ้าเป็นคุณหนูนั่งสบายๆมีแฟนขับให้จะดีกว่า
1: อันนี้ก็ถูกค่ะแล้วค้าขายหนูจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้หนูค้าขายไก่ทอดเกาหลีอะค่ะ
2: แต่ถามว่าขาดทุนไหมก็ไม่ได้ขาดทุนแต่มันนิ่งมากเลย
1: ค่ะ
2: ลงทุนแบบเต็มที่อ่ะลงทุนแบบของต้องสวยของต้องดีต้องเลิศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่ามันจะได้คืนทุนคืนมันก็คิดหนักไม่เหนื่อยเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรื่องคู่ครองหนูคือมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวไหมคะ
2: มีสิจ้าหนูอ่ะมีเสน่ห์จะตายน่ารักหนูว่าทุกคนน่ารักสวยขาวโอเคนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูที่4689400กันจ้าเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503เวลา7โมงปีนี้ก็อายุ66แล้วขอถามเรื่องสุขภาพการเงินโชคลาภคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องภายในหลังไม่ค่อยดีชอบปวดหัวบ่อยๆที่สำคัญเราต้องฝึกสมองนะต้องฝึกสมองเพราะว่ามีโอกาสลืมอะไรได้ง่ายๆซะอย่างนั้นล่ะค่ะคุณพี่ส่วนเรื่องการเงินนี่ไม่ลืมแน่เพราะว่าปีนี้ดีขึ้นหลายๆเรื่องสบายใจขึ้นรายจ่ายก็น้อยลงอุ๊ยโชคดีจ้า

0: ษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามหน้ามือหน้าเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จะเล่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยแต่แกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
3: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ้อม
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: พอลซา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: อยากจะบอกว่าบทความนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วก็ใกล้ตัวมากเลยค่ะเรื่องของกลิ่นหอมที่มันกลายเป็นอันตรายและเป็นภัยเงียบต่อไตเราได้อย่างกลิ่นน้ำหอมราคาถูกเพราะมันมีงานวิจัยค่ะบอกว่าน้ำหอมและเครื่องสำอางตามท้องตลาดเนี่ยมันมักจะเติมสารพลาสติกไซเซอร์เพื่อช่วยให้กลิ่นนั้นติดทนนานไอสารเหล่านี้มันไม่เพียงไปรบกวนต่อระบบต่อมไร้ท่อนะคะแต่มันจะถูกขับออกทางปัสสาวะก็เลยทำให้เซลล์ท่อไตบุบสลายและเกิดความเสียหายได้หรือแม้แต่กลิ่นหอมฟุ้งจากเสื้อผ้าจากน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสูตรกลิ่นติดทนนานเนี่ยคือมันมักจะใช้สารเคมีที่สามารถคงสภาพกลิ่นแล้วลมร้อนนะคะหรือเครื่องอบผ้าถ้าเราไปใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีสารระเหยที่เป็นพิษเราสูดดมสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานๆมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มภาระในการขับสารพิษจากไตค่ะน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หรือในห้องน้ำนี่ก็แหมน่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสารหลายชนิดที่มีปริมาณสูงที่มันทำปฏิกิริยากับโอโซนในอากาศแล้วเกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากถ้าเรารับสารเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงแต่ทำลายระบบทางเดินหายใจยังส่งผลต่อตับและไตอย่างชัดเจนค่ะและแหมอันนี้ทุกบ้านแน่นอนกลิ่นทูบ

ธูปเส้นธูปไม้จันหอมอะไรก็ตามเนี่ยการเผาธูปเนี่ยมันจะปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะคือมันมีทั้งมาติกไฮไดรคาร์บอนและโลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงพอเราสูดดมควันธูปเข้าไปขณะไหว้พระก็จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กๆผ่านถุงลมไปสู่กระแสเลือดได้ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวและนำไปสู่ความเชื่อมของฟังก์ชันไตในทางอ้อมและกลิ่นหอมๆจากควันน้ำมันในห้องครัวนี่แหละจ้ะโดยเฉพาะการผัดไฟแรงการปิ้งย่างมันคือผลผลิตจากการสลายตัวของไขมันภายใต้ความร้อนสูงสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินหรือการดมก็ไม่ต่างกันเอ้าเราก็ต้องระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400ต่อนะจ๊ะอาเกิดวันพฤหัสที่10มิถุนา2508 10โมงเช้าปีนี้คุณพี่ก็61แล้วนะคะ61ก็ถือว่าชีวิตดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีถ้าจะมีน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีปัญหาก็เป็นลูกๆหลานๆนี่แหละค่ะนะคะและป่านนี้น่าจะยังทำงานอยู่นะอายุ61เนี่ยไม่งั้นก็ต้องมาดูแลลูกหลานไม่ได้หยุดละว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าทำงานเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ถือว่าดีอยู่กับลูกหลานก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะเกิดวันเสาร์ที่13มีนา14ถามเรื่องสุขภาพการงานความรักและการเงินเอ้านะคะ14ปีนี้อายุ55วันเสาร์นี่เรื่องการเงินเป็นหลักเลยอาจจะต้องใช้จ่ายแต่ถือว่าใช้จ่ายแล้วมีประโยชน์เพราะมันคือการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาหรือใช้หนี้หรือว่าซื้อความสุขอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวถือว่าดีแต่เรื่องงานและความรักอาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเรื่องงานบอกเลยว่าค่อนข้างหนักแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะต้องแบกรับของคนอื่นมาเป็นของเราหรือทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอใช้เรื่องของความรักนะคะมันจะดูห่างเหินกันสักหน่อยแม้แต่คนในครอบครัวต่างคนต่างกลับมาตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครใส่ใจใครบางทีตัวเราบางทีก็เหนื่อยแทบจะไม่อยากคุยกับใครเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีนี่ขนาดเลือกกินแล้วนะเลือกกินนะแต่ก็กินได้ทุกอย่างก็ชอบกินด้วยเพียงแต่ท้องไส้เราอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกเท่าเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนลมเยอะรวมไปถึงระวังเรื่องของการกรนค่ะอันนี้ก็รักษาไม่หายต้องรักษาไปตามอาการกรนครอกครอกนอนตะแคงเข้าไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอุ้ยเวลาหมดแล้วแหมขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเมาส์กันใหม่สวัสดีค่ะ